0: ไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
3: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทางเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ์
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระวังมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำ ำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจะตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
0: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
4: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
5: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
4: ด้านนางสาวปินันทิยานันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
7: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิ่งก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
4: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249 บาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือโอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทย พระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิโนฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะฟูเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟูเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
1: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาโลเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
0: นายมาราวีอามินุลลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศม ูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4 Stock Glide ธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสต้นรุ่นโปรแอมรันอบาวสต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
14: 1นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชน
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
11: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
21: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับแลกไผ่หรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปแต่ความยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับและก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
20: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
21: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้า หลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ data center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สื่อไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
20: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
21: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นวัดการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทาง BOI ในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพข่าวว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการเคลื่อนตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงแล้วทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะได้ยินข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือหนึ่งคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับและก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
20: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
21: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับ3สถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับไม่ได้ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
21: ือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะ EV เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Form Farm to Tableแล้วครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนาคิวอัพคิวครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
21: ยินดีครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
22: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสซิเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
23: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
22: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
23: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
22: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
3: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
6: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
5: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
7: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
5: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักย

0: ผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
2: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกอชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
1: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่าโอทีค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมาม
4: ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP

0: หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
2: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

0: ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่งานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมมาลินีจุตโตปมาโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุตโตปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษากว่า 1,000 คนร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธียังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี2569จำนวน18ท่านเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องคุณงามความดีของผู้เป็นแม่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวตลอดจนมีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวสังคมและประเทศชาติจากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทยได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารภายใต้โครงการเผยแพร่โขนทั่วทิศแผ่นดินไทยประจำปีงบประมาณ2569ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมณหอประชุมมาลินีจุตโตปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมรับชมอย่างคับคั่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความตระหนักในคุณค่าของโขนซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติการนำการแสดงโขนมาจัดแสดงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนนักศึกษาและประชาชนได้สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีวรรณกรรมเครื่องแต่งกายและงานศิลป์อันนำไปสู่การสร้างความเข้าใจความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นต่อไปค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีที่จัดแสดงณห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดและรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุตโตปมาท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษานักเรียนประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานค่ะโดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยแบ่งเป็น4นิทรรศการย่อยได้แก่นิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยและศิลปินรับเชิญนิทรรศการประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมพร้อมการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบและกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหมและชุดไทยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงนิทรรศการแต่งกายชุดไทยภายใต้กิจกรรมภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายทั้งการแสดงหมอลำกลอนโดยแม่คำหมื่นประสาททองหมอลำกลอนอาวุโสการเปิดศูนย์นวัตกรรมและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การเยี่ยมชมนิทรรศการณเรือนนวัตศิลป์ภูมิปัญญาและเรือนภูมิภูษามหาราชินีการเปิดศูนย์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานนิทรรศการแพทย์แผนไทยและการสาธิตการนวดแผนโบราณโดยโอรานนวดไทยมีการสาธิตอาหารพื้นบ้านเมนูอีสานใต้ด้วยนะคะซึ่งในตลาดมีการใช้เงินพดร่วงในการจับจ่ายซื้อของในตลาดด้วยค่ะตลอดจนการเดินแบบผ้าไหมโดยนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงกันตรึมพื้นบ้านโดยทองเอกเมืองบุรีรัมย์ซึ่งสร้างสีสันและสะท้อนอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างโดดเด่นอีกหนึ่งภาพความประทับใจตลอดการจัดงานนะคะคือหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษานักเรียนประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยและผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้เปี่ยมด้วยความงดงามสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและยังสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทยเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยให้สามารถดำรงอยู่และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสังคมร่วมสมัยค่ะซึ่งการจัดโครงการสิริสินใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วยังสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมอนุรักษ์สืบสานต่อยอดและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายวัฒนธรรมศิลปินชุมชนและประชาชนยังช่วยสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและร่วมกันส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนค่ะและต่อกันที่สำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอเชิญคณาจารย์บุคลากรนักศึกษารวมถึงประชาชนผู้สนใจนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าชมนิทรรศการสิริสินใต้ร่มพระบารมีค่ะซึ่งจัดแสดงที่ลานนิทรรศการชั้น1อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยให้บริการในวันและเวลาราชการค่ะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะซึ่งสามารถเข้าชมนิทรรศการได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยการจัดแสดงนิทรรศการนะคะจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะก็ท่านผู้ฟังนะคะหากสนใจนะคะสามารถเข้าชมได้ค่ะที่บริเวณนิทรรศการชั้น1ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งแบ่งเป็น4นิทรรศการย่อยนะคะได้แก่นิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยบุรีรัมย์และศิลปินรับเชิญค่ะ นิทรรศการประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมพร้อมมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะได้เข้าร่วมชมนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ณลานนิทรรศการชั้น1ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและต่อกันที่กิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตระกูลพฤกษ์และตะแบกค่ะท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุตุปมานำคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตระกูลพฤกษ์และตะแบกในโครงการรวบรวมและการอนุรักษ์พันธุ์พืชตระกูลพฤกษ์และตะแบกเพื่อการอนุรักษ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณศูนย์การศึกษาหนองขวางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ในตระกูลพฤกษ์และตะแบกจากแหล่งพันธุกรรมต่างๆมาปลูกรักษาในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้หนองขวางจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมพันธุกรรมพืชศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และการขยายพันธุ์ไม้ทั้งสองตระกูลสำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชนในท้องถิ่นสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสอนสุภาพคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดเผยว่าส่วนการเรียนรู้หนองขวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายพันธุ์พืชการจัดทำโครงการรวบรวมและการอนุรักษ์พันธุ์พืชตระกูลพฤกษ์และตะแบกในพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดบุรีรัมย์แต่ยังเป็นการจัดตั้งฐานข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางพฤกษศาสตร์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตการรวบรวมพันธุ์พืชทั้งสองตระกูลนี้ช่วยให้เกิดการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานักวิจัยและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยาการขยายพันธุ์และการดูแลรักษาอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสืบไปและต่อการที่การเป็นเจ้าภาพประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยสคบท.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2569เมื่อวันที่6และวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชาพัฒนิธิคุณากรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินพัสดุและกองคลังกล่าวต้อนรับผู้เดินทางมาร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า50คนโดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาตลอดจนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ก้าวทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื้อหาของการประชุมประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพลิกผันโดยรองศาสตราจารย์ดร.คมเพชรฉัตรสุภกุลนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2569ดำเนินการประชุมโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตอู่อ้นประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมและต่อกันที่กิจกรรม BIU Open House 2027ค่ะขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่านนะคะเข้าร่วมงาน BIU Open House 2027เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2570ค่ะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้พบเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนนะคะมาค้นหาตัวตนมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริงพูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพี่จากทุกคณะพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆและข้อมูลการศึกษาต่อครบจบในที่เดียวค่ะก้าวออกมาพร้อมการตัดสินใจความฝันของคุณเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณคือเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแล้วพบกันในงาน BIU Open House 2027เพราะอนาคตที่ใช่เริ่มต้นได้ที่นี่คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ยังมีข้อมูลนะคะในเรื่องของพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นนะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25 26และ27กันยายน2569ณหอประชุมมาลินีจุฑพมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทราบกำหนดการก่อนเนาะว่ากำหนดการสำคัญของเรามีอะไรบ้างกำหนดการก็จะแบ่งเป็นการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือกำหนดการซ้อมรับคือวันที่25ถึง27กันยายนที่หอประชุมมาลินีจุฑพมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคือวันที่9ตุลาคม2519ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะเมื่อบัณฑิตนะคะได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะและทราบแล้วว่าเป็นผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการลงทะเบียนเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแจ้งความประสงค์ในส่วนของการเช่าชุดคุยการถ่ายภาพและการใช้บริการรถรับส่งนะคะภายในวันที่10กันยายน2569ค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ grads.bru.ac.th ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการชำระเงินค่ะท่านสามารถชำระเงินผ่าน QR Code Mobile Banking นะคะได้เลยนะคะทุกธนาคารค่ะและจากนั้นค่ะการรายงานตัววันที่25กันยายนนะคะเป็นวันแรกของการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะให้บัณฑิตนะคะมารายงานตัวนะคะโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับรายงานตัวในวันที่25กันยายนค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการฝึกซ้อมค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะในแต่ละสาขาจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามระเบียบค่ะกรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วมซ้อมก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและในส่วนของการแต่งกายนะคะบัณฑิตชายนะคะก็คือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสูทสีกรมท่าเนคไทของมหาวิทยาลัยค่ะรองเท้าหนังสีดำและสวมชุดครุยวิทยาฐานะค่ะสำหรับบัณฑิตหญิงนะคะเครื่องแบบมหาวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่ารองเท้าหุ้มส้นสีดำถุงน่องสีเนื้อ
1: และสวมชุดครูวิทยาฐานะในส่วนของตัวอย่างการแต่งกายนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลค่ะที่นำมาฝากบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้บัณฑิตได้เตรียมตัวนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7100ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะคะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 22:30 นณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.biu.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
2: วงเรื่องเรื่องระบือด้วยศาสตร์ศิลป
3: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 นกับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 นถึง 22:00 นขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะที่ฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของโรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องยุทธนะคะพัฒนันนนทวีจะมาร่วมพูดคุยและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้บริการของโรงแรมรวมถึงโปรโมชั่นที่น่าสนใจของโรงแรมพนมพิมานค่ะและตอนนี้น้องยุทธอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับน้องยุทธเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะขอเชิญน้องยุทธได้แนะนำตัวและทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมยุทธพัฒนันนนทวีครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้ครับและขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ทุกท่านได้รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะน้องยุทธทำงานที่โรงแรมนี้มานานหรือยังคะ
1: ตอนนี้เข้าปีที่7แล้วครับโดยประมาณ
0: นานพอสมควรนะคะ
1: ค
0: ให้น้องยุทธบอกเล่าความเป็นมาของโรงแรมและจุดเด่นของโรงแรมมีอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับผมในส่วนของโรงแรมพนมพิมานนะครับเป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับมีการให้บริการด้านห้องพักและการรับรองผู้ที่มาใช้บริการรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาครับจุดเด่นของโรงแรมนะครับก็คือทำเลที่ตั้งที่สะดวกอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาทำธุระติดต่อราชการประชุมอบรมสัมมนารวมถึงผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าสะดวกนะคะตอบโจทย์ทุกๆส่วนเลยนะคะที่ต้องการจะมาใช้บริการในส่วนของโรงแรมพนมพิมานของเรานะคะทีนี้ทางโรงแรมค่ะมีการให้บริการด้านไหนบ้างคะให้น้องยุทธได้แจ้งรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมในส่วนของโรงแรมพนมพิมานนะครับเปิดให้บริการด้านที่พักแบบรายวันและรายเดือนนะครับในช่วงนี้มีนักศึกษานะครับต่างชาตินักศ
0: ึ
1: กษาต่างชาติที่มาเรียนปอโทที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับทางโรงแรมของเราก็ได้เปิดให้บริการนะครับแบบรายเดือนด้วย
0: คร
1: ับผมในส่วนของนะครับเราเปิดให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกนะครับหลายๆท่านนะครับยังไม่ทราบว่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใช่ครับผมก็โรงแรมของเรานะครับผมตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีมานานมากแล้วครับแต่ว่าบุคคลภายนอกจะยังไม่ทราบเน
0: า
1: ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มาพักก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการนะครับแต่อยากจะแจ้งให้ทราบว่าทางโรงแรมของเรานะครับเปิดให้บริการทั้งบุคลากรนะครับทั้งภายในและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับในส่วนของโรงแรมนะครับเปิดให้บริการห้องพักแบบรายวันรายเดือนนะครับสามารถเข้าพักได้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกนอกจากนี้นะครับยังมีบริการนะครับรับจัดประชุมอบรมสัมมนานะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมถึงบริการด้านอาหารว่างสำหรับคณะหรือหน่วยงานที่เข้ามาจัดกิจกรรมครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอยากจะใช้บริการในส่วนของห้องประชุมนะคะห้องสัมมนานะคะเราก็มีบริการต้องการในส่วนของห้องพักนะคะเราก็มีให้บริการทั้งเป็นรายวันรวมถึงรายเดือนด้วยนะคะก็ท่านที่สนใจก็สามารถเลือกใช้บริการได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของห้องอาหารของเรามีห้องอาหารด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นบริการจัดเลี้ยงด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสนใจก็สามารถใช้บริการได้นะคะทราบว่าช่วงนี้ค่ะเรามีค่าห้องพักยังไงมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจแน่นอนว่าวันนี้น้องยุทธมาหาพี่แล้วต้องมีโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนเลยใช่ไหมคะเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับผมตอนนี้นะครับโรงแรมพนมพิมานของเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะครับโดยห้องพักอาคาร A นะครับราคาพิเศษเพียง500บาทต่อคืนและอาคาร B นะครับราคาพิเศษเพียง350บาทต่อคืนครับซึ่งราคานี้นะครับยังไม่รวมอาหารเช้าหากผู้พักนะครับต้องการทานอาหารเช้าสามารถเพิ่มได้ในราคาท่านละ120บาทเท่านั้นครับถือเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่พักในจังหวัดบุรีรัมย์ในราคาประหยัดและสามารถเลือกได้ตามความต้องการว่าจะรับเฉพาะห้องพักหรือเพิ่มอาหารเช้าครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะราคาดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ อยากช่วยน้องประชาสัมพันธ์นะคะถือโอกาสนะคะหากคุณผู้ฟังกำลังมองหาห้องพักจะมาเที่ยวที่บุรีรัมย์นะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนที่พักบ้างนะคะก็อยากจะเสนอนะคะห้องพักอยากจะแนะนำนะคะก็คือห้องพักที่โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะน้องยุทธค่ะในส่วนของเรื่องการอำนวยความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการค่ะของเรามีการดำเนินการยังไงบ้างคะให้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยเพื่อที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นเป็นแรงจูงใจนะคะให้คุณผู้ฟังได้เลือกมาพักที่พนมพิมานของเราค่ะ
1: ครับผมทางโรงแรมนะครับให้ความสำคัญกับความสะอาดความเรียบร้อยและความสะดวกของผู้เข้าพักครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการพร้อมจัดเตรียมห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อมก่อนเข้าใช้บริการนะครับนอกจากนี้ครับด้วยจำนวนห้องพักที่มีถึง117ห้องนะครับทำให้สามารถรองรับผู้ที่เข้าพักที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยครับ
0: ค่ะนอกจากในเรื่องของความสะอาดความเรียบร้อยแล้วในเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะ
1: ครับในส่วนของโรงแรมพนมพิมานของเรานะครับจะมีพนักงานต้อนรับตลอด24ชั่วโมงเลยครับที่จะอยู่อำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้ที่เข้าพักสามารถเรียกหาหรือมีข้อสงสัยหรือมีสิ่งติดขัดใดนะครับก็สามารถติดต่อทางแผนกต้อนรับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: เอาล่ะค่ะยินดีให้บริการนะคะมาพักที่พนมพิมานก็เหมือนได้ว่ามานอนด้วยความอุ่นใจนะคะนอนหลับให้สบายเหมือนนอนอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะน้องยุทธ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะในช่วงมกราคมอะค่ะบุรีรัมย์ของเราจะมีงานใหญ่ก็คืองานบุรีรัมย์มาราธอนไม่ทราบว่าตอนนี้จะยังพอมีห้องพักว่างไหมคะ
1: ครับผมสำหรับในช่วงงานบุรีรัมย์มาราธอนในช่วงเดือนมกราคมนะครับเป็นช่วงที่มีผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมากครับซึ่งห้องพักทางโรงแรมนะครับก็มียอดจองที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าห้องพักเนี่ยเต็มครับพี่ดาแต่สำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมแต่ไม่มีห้องพักนะครับทางเรานะครับเปิดเป็นห้องพักนอนรวมครับเราเปิดพิเศษเฉพาะช่วงงานวิ่งเท่านั้นครับพี่ดาซึ่งห้องพักนอนรวมนะครับสามารถนะครับบุ๊กิ้งนะครับหรือโทรมาสอบถามทางโรงแรมได้เลยนะฮะเพียงที่ละ300บาทเท่านั้นครับพี่ดาซึ่งราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยครับโดยนะครับห้องพักนอนรวมของเราไม่ต้องกังวล นะครับว่าอาจจะนอนรวมกับผู้ชายหรือผู้หญิง
0: เราแยกใช
1: ่ครับเรามีโซนแยกนอนชายหญิงครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีห้องนอนนะครับห้องนอนรวมแบบเหมาเหมานะครับผมในราคาเพียงห้องละ 3,000 บาทซึ่งสามารถพักได้ถึง10ท่านเลยครับพี่ดาซึ่งราคานี้นะครับก็รวมอาหารเช้าเช่นกันเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมแบบครอบครัวใช่ครับแบบหมู่คณะแบบครอบครัวก็สามารถนอนรวมได้กับแก๊งเพื่อนก็จะได้สบายใจเวลานอนพักผ่อนก็จะได้เต็มที่เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขครับ
0: นี่ก็คือห้องพักนะคะคุณผู้ฟังสนใจนะคะในส่วนของงานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนก็ยังพอมีที่พักว่างนะคะยังพอมีที่นอนว่างอยู่นะคะแต่ว่าเป็นห้องรวมนะคะค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะราคานี่เป็นกันเองแบบคุ้มสุดๆมากๆเลยนะคะมีรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะคะท่านที่สนใจนะคะนักวิ่งขาเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงนี้แล้วนะคะหากสนใจจะจองห้องพักนะคะก็สามารถมาจองได้เลยนะคะที่โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็จะยังมีว่างในส่วนของเป็นห้องนอนรวมนะคะท่านละ300บาทพร้อมอาหารเช้าและยังมีในส่วนของห้องรวมพิเศษ
1: ครับ
0: นะคะ 3,000 บาทต่อ10ท่านนะคะก็จะเหมาะสำหรับเป็นครอบครัวกลุ่มแก๊งเพื่อนหมู่คณะนะคะก็สามารถจองกันได้นะคะทีนี้ในส่วนของช่องทางการติดต่อล่ะคะน้องยุทธขาท่านผู้ฟังสนใจจะสามารถจองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพักโปรโมชั่นหรือตรวจสอบห้องว่างนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์0856134663ครับโดยเฉพาะท่านที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้นะครับสิ้นสุด31สิงหาคมเท่านั้นนะครับผมในอัตราค่าบริการอาคาร A ราคา500บาทต่อคืนครับ าคาร B ราคา350บาทต่อคืนโปรโมชั่นถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นครับและราคาดังกล่าวไม่รวมอาหารเช้านะครับหากต้องการอาหารเช้าสามารถแจ้งเพิ่มได้ท่านละ120บาทครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะอยากที่จะมาเข้าพักรวมถึงอยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในส่วนของห้องพักว่างหรือว่าโปรโมชั่นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ0856134663โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและมีอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ044-621-205-7ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะและในช่วงท้ายค่ะก่อนจากการอยากให้น้องยุทธนะคะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาเข้าพักที่โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เชิญค่ะ
1: ครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาที่พักในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาทำงานมาประชุมอบรมสัมมนาหรือเตรียมเข้าร่วมงานบุรีรัมย์มาราธอนนะครับโรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโดยเรานะครับมีบริการห้องพักให้บริการถึง117ห้องครับพร้อมบริการที่สะดวกเป็นกันเองและที่สำคัญนะครับช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสามารถโทรสอบถามตามเบอร์ข้างต้นได้เลยนะครับโรงแรมพนมพิมานยินดีต้อนรับนะครับ
0: ขอบคุณมากๆนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆนะคะที่น้องยุทธนะคะโรงแรมพนมพิมานนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่าโรงแรมของเรานั้นมีห้องพักให้บริการถึง117ห้องค่ะคุณผู้ฟังค่ะและราคาโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะอัตราค่าบริการอาคาร A 500บาทต่อคืนอาคาร B 350บาทต่อคืนยังไม่รวมอาหารเช้าหากท่านประสงค์ที่จะรับอาหารเช้าด้วยนะคะก็เพิ่มท่านละ120บาทค่ะเป็นราคาที่น่าสนใจและเป็นกันเองคุ้มสุดๆอย่างแน่นอนนะคะโรงแรมพนมพิมานของเราค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะสะดวกสบายนะคะเดินทางง่ายใกล้ห้างสรรพสินค้านะคะสามารถมาเลือกใช้บริการนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะให้มาลองใช้บริการนะคะโรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องยุทธพัฒนันนทวีค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวและมาประชาสัมพันธ์โรงแรมรวมถึงมีข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ดวงหนึ่งเรื่องระบือด้วยศาสตร์ศิลป
3: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 น.กับ BIU Charity Run 2026วิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

ที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเครงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำ ส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: กันไพ่คุ้มข้องเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
4: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะวันนี้สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์โดยผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการให้ความรู้ข้อคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับการบริโภคให้ท่านผู้บริโภคได้เข้าใจและก็นำไปปฏิบัติใช้เพื่อคุ้มครองตัวเองไม่ให้ถูกละเมิดถูกเอาละเอาเปรียบจากธุรกิจต่างๆนะครับสิทธิผู้บริโภค5ข้อข้อแรกสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าและบริการรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่มาทางโทรศัพท์มาทางโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ท่านจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ตามหน้าที่ผู้บริโภคก็ต้องแยกแยะทำความเข้าใจไตร่ตรองให้ดีก่อนเลือกตัดสินใจนะครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าบริการและข่าวสารต่างๆนะครับและสุดท้ายถ้าเผื่อว่าเราถูกละเมิดหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการหรือถูกหลอกถูกอะไรเราก็จะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสิทธิอีกข้อหนึ่งที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมตามสัญญานะฮะสัญญาที่เป็นธรรมจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับวันนี้ผมมาดำเนินรายการก็จะมานำเสนอท่านผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์มาหลายสิบปีจนเกษียณอายุราชการนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงท่านอุปนายกสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตนะครับซึ่งท่านก็ได้ช่วยเหลือทำงานมามากนะครับรวมทั้งหน้าที่การงานของท่านในตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับพูดชื่อไปแล้วทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินและก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องรู้จักนะครับเพราะว่าท่านได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับจังหวัดบุรีรัมย์หลายอย่างนะครับผมอยากจะพูดถึงทันตแพทย์จีรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเป็นทันตแพทย์ใหญ่นะฮะเป็นพี่ใหญ่เลยนะในจังหวัดบุรีรัมย์และท่านก็ได้ทำสิ่งดีๆให้คนบุรีรัมย์มามากจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการที่จะต้องอำลาเกษียณกันไปแต่ยังไงท่านก็คงจะอยู่บุรีรัมย์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องผู้บริโภคในเรื่องต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงทันตแพทย์จีรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยแต่ว่าถ้าท่านงงก็คือคุณหมอยักษ์นะครับในฝ่ายข้าราชการทุกหน่วยงานทุกอะไรต่างๆเขาจะรู้จักนะครับแต่สำหรับผู้บริโภคก็อาจจะเคยได้ยินแต่ถ้าท่านจะงง อาจจะนึกไม่ออกก็คือปอทันตแพทย์นั่นแหละครับนะครับคุณหมอยักษ์นี่เป็นคนนครราชสีมานะครับพอท่านเรียนจบท่านก็ได้มาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ได้มาทำงานรับใช้ประชาชนชาวบุรีรัมย์มา30กว่าปีนะครับจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการก็คือสิ้นเดือนหน้านะครับงานต่างๆที่ท่านทำที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะพูดคุยให้พี่น้องผู้บริโภคได้เข้าใจได้ฟังเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ท่านทำเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากงานประจำมากมายนะครับที่ผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นี่ก็มากมายนะครับแต่ที่เป็นชิ้นเป็นอันงานเป็นอันที่จังหวัดบุรีรัมย์มีในขณะที่จังหวัดอื่นก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะก็คือโรงพยาบาลทันตกรรมนะครับโรงพยาบาลทันตกรรมที่อยู่ตรงสามแยกต้นสักนี่นะฮะ อีกอันนึงก็คือเรื่องบริการทันตกรรมทางไกลซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะก็คงจะต้องให้คุณหมอเป็นคน อธิบายแล้วก็ให้ความเข้าใจกับท่านผู้บริโภคซึ่งคุณหมอท่านก็ ได้ไปเปิดให้ฟังหลายทีนะฮะ ในฐานะที่ทำงานมาด้วยกัน30กว่าปีซึ่งผมเกษียณไปก่อนนะฮะผมเกษียณไปตั้ง10กว่าปีแล้ว นะครับ ก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจของพี่น้องผู้บริโภคลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องฟัน เดี๋ยวนี้ฟันนี่มีปัญหามากที่สุดเลยนะครับผมเองผมก็มีปัญหาเรื่องฟันทันตแพทย์เองท่านก็มีปัญหาเรื่องฟัน นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมก็เชิญคุณหมอจีรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องผู้บริโภคเพื่อที่จะได้พูดคุยอธิบายเรื่องต่างๆที่ผ่านมาปัญหาที่ผู้บริโภคประสบเกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องอะไรต่างๆที่ก็เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องที่จับกันไปจับหมอฟันปลอมหมอฟันเถื่อนหมอฟันลักษณะที่มาจากที่อื่นเป็นลักษณะเครือข่ายลูกเครือข่ายนะเขาเรียกแฟรนไชส์อะไรอย่างเนี้ยนะครับผมก็ขอแนะนำนะฮะทันตแพทย์จีรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยสวัสดีครับคุณหมอ
5: สวัสดีครับสมควรครับ
4: ครับคุณหมอจีรศักดิ์ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องผู้บริโภคนะครับส่วนเรื่องตอนท้ายนี่ผมอาจจะมีข้อคิดเห็นถามอะไรบ้างก็ขอเชิญคุณหมอยักษ์แนะนำตัวเองสักนิดนึงแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับทันตกรรมอะไรต่างๆที่อยากจะฝากพี่น้องผู้บริโภคเชิญเลยครับ
5: ครับก็ขอบคุณนะท่านพี่สมพรที่ให้มาออกรายการวันนี้นะครับก็ผมเองเป็นคนโคราชนะครับก็มาอยู่บุรีรัมย์ตั้งแต่36ปีที่แล้วนะฮะก็มารับราชการอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ถือว่านานที่สุดไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะจนจะเกษียณอายุอีกเดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับก็เรียนว่า30กว่าปีนี่ผมเขียนเป็นหนังสือนะทำอะไรไว้พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดผมขอยกตัวอย่างนะครับตามที่ท่านสมพรได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเรื่องโรงพยาบาลทันตกรรมอันนี้เป็น พัฒนามาจากคลินิกทันตกรรมที่เราเคยมีวันที่ผมมารับบริการครั้งแรกเนี่ยคลินิกทันตกรรมมีเก้าอี้ทำฟันอยู่1เก้าอี้เท่านั้นนะครับแล้วผมก็พัฒนามาเป็น2เก้าอี้แล้วก็ขยับมาเป็น4เก้าอี้นะครับแล้วก็จัดให้เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมนะครับโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งจะมีการให้บริการนะครับโดยทั้ง4เก้าอี้นะครับแล้วก็มีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันนะครับเราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราทางราชการเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนนอกจากในส่วนของทางงบประมาณแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนของผู้บริจาคอันนี้ต้องเอ่ยนามท่านนิดนึงนะครับเป็นลูกหลานของตระกูลลีลอยนะครับซึ่งเป็นคนที่ผู้ที่มอบบริจาคพื้นที่ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันนะครับท่านก็ได้มอบเครื่องเขาเรียกยูนิตทำฟันนะครับมาให้1ตัวนะครับแล้วก็เราก็มีการเปิดให้บริการนะครับในสถานที่ใหม่นะครับแยกต้นสักนะครับก็ให้บริการทุกสิทธิ์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการหรือประกันสังคมหรือว่าเป็นสิทธิ์เขาเรียก UC สิทธิ์บัตรทองนะครับท่านก็สามารถให้บริการได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็พร้อมที่จะดูแลท่านนะครับแล้วก็เรียนว่าผมเองในช่วงรับรายการนี่อาจจะไม่ได้เข้าไปให้บริการมากวันนะครับเพราะว่าต้องติดงานอื่นเพราะว่าทำหน้าที่หลายอย่างนะครับเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะครับแล้วก็ออกมีประชุมมีอะไรต่างๆแต่ว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยผมว่างนะฮะผมว่างกลางวันนี้ผมจะว่างผมจะไปช่วยให้บริการนะครับช่วยน้องๆนะครับที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เรานะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่ไปใช้ที่อยู่ในบุรีรัมย์นี่นะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับที่คลินิกทันตกรรมหรือว่าโรงพยาบาลทันตกรรมนะครับลีลอยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีนอกจากฟันทำฟันแล้วก็จะมีเรื่องของนวดนะฮะเป็นนวดแผนไทยเป็นแพทย์การแพทย์แผนไทยอยู่ด้วยนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับก็สะดวกสบายครับที่จอดรถก็กว้างขวางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็มีนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเรามีทั้งอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันใส่ฟันปลอมแล้วก็ผมก็จะทำงานลากเทียมนะครับผมทำงานทันตกรรมลากเทียมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับหลังตุลาเนี้ยนะครับผมก็จะเข้าไปให้จำนวนวันที่เยอะขึ้นนะครับผมก็เป็นจิตอาสานะครับไม่ได้รับเงินจากทางราชการนะครับในการที่จะเข้าไปก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่รับเงินนะครับไม่รับค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเข้าไปทำให้กับบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับแล้วก็ผมก็เรียนเฉพาะทางด้านรักษาโรคเหงือกมาด้วยนะครับการผ่าตัดใส่กระดูกเทียมอะไรต่างๆเนี่ยก็เรามีบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเราด้วยนะครับเรื่องที่2ที่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับก็คือเรื่องของบริการทันตกรรมทางไกลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า teledentistry นะครับteledent หรือบริการทางไกลเนี่ยมันทำมันคืออะไรมันก็คือการให้บริการนะครับผ่านระบบฐานระบบคล้ายๆเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องหรือว่าเป็นมือถือนะครับที่สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้มารับคำปรึกษาเอางี้ดีกว่านะสมมติว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติว่าท่านอยู่ที่บ้านนะตอนนี้เรามีโครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะฮะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้นะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องฟันนะเขาจะมีปัญหาเรื่อง เป็นสโตรกหรือว่าอุบัติเหตุมาที่รับบริการที่สถานีอนามัยหรือรับบริการที่โรงพยาบาลไม่ได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลถึงบ้านนะครับไปดูแลถึงบ้านไปทำยังไงก็ไปตรวจช่องปากนะครับไปตรวจช่องปากแล้วก็จัดทำเป็นเขาเรียกว่าแผนนะ oral care แผนก็คือไปทำแผนการดูแลสุขภาพช่องปากไปตรวจว่าท่านมีฟันหาฟันผุไหมท่านมีเหงื่ออักเสบไหมท่านมีฟันโยกไหมนะครับหรือท่านใส่ฟันปลอมแล้วฟันปลอมมันไปกดทับตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเป็นแผลหรือเปล่านะเมื่อตรวจเสร็จเนี่ยเขาก็จะมอบนะครับก็จะเขียนแล้วก็ถ้าอันไหนที่เขาไม่มั่นใจสมมติว่าทันตาพิบาล นะซึ่งไม่ใช่ทันตแพทย์เนี่ยแต่ว่าเขามีความรู้ระดับหนึ่งเขาไปตรวจเสร็จเขาก็จะเขาเรียกคอนซัลท์ก็คือปรึกษามายังทันตแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลนะครับว่าโอเคละตอนนี้ ปัญหาของคุณลุงคุณป้าที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันมินะครับทันตแพทย์ก็จะให้ความเห็นไปเขาจะมีรูปถ่ายมีอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เรามีกล้องที่ถ่ายในช่องปากเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intraoral camera คือเป็นกล้องที่สามารถที่จะเหมือนแปรงสีฟันอ่ะมันหัวเหมือนแปรงสีฟันสอดเข้าไปในช่องปากแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปในช่องปากมาได้ว่าโอเคคุณตามีฟันผุอยู่ด้านในข้างบนสุดเลยในลึกๆเนี่ยก็ถ่ายมาให้ดูนะทันตแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็จะบอกว่าอันนี้ให้โรงพยาบาลถอนได้เลยนะเพราะว่ามันโยกแล้วมีน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะให้บริการแล้วก็บางเรื่องเช่นคุณตามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยจะถอนได้ไหมจะต้องให้ยาอะไรก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถที่จะให้คำปรึกษาผ่านระบบบริการทางไกลอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากนะครับก็นอกอันนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะฮะเรื่องเทเลเดนในกลุ่มของผู้ติดเตียงนะผู้ป่วยติดเตียง
4: คุณหมอยักษ์ครับผมอยากจะเรียนถามนิดนึง
5: ครับ
4: ไอ้ลักษณะการบริการทันตกรรมทางไกลอ่ะนอกจากคนผู้ป่วยติดเตียงนอกอย่างแล้วชาวบ้านเขาสามารถหาซื้อเครื่องมือที่คุณหมอว่าเมื่อกี้ไอ้กล้องเหมือน
5: อ๋อมีครับมีครับก็แล้วคุณภาพมันก็ต่างกันแล้วแต่ราคามันก็แตกต่างกันตามคุณภาพ
4: แล้วชาวบ้านเขารู้หรือยังฮะว่าไอ้โครงการนี้เขาจะติดต่อตรงไหนที่ไหนลักษณะยังไง
5: ติดต่อที่โรงพยาบาลได้หรือว่าเราพอสตอผมทุกอำเภอ
4: ญาติพี่น้อง
5: ได้พี่น้องติดต่อได้เลยได้เลยครับได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่กลุ่มเดียวนะที่ผ่านมานี่เราทำประมาณ 7-8 กลุ่มทำให้กลุ่มโรงงานที่ไม่ค่อยมีเวลาไปทำงานไม่มีเวลาไปสถานบริการก
4: ็
5: เราก็จะให้หรือว่ากลุ่มของที่เราทำนะผู้ต้องหาในเรือนจำเราก็ทำนะฮะเราก็ทำหรือว่ากลุ่มของเด็กกลุ่มของทุกกลุ่มเลยฮะเราทำเราทดลองทำมาหมดทุกกลุ่มเลยแต่เราคิดว่าประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้ถามว่าทำไมถึงประโยชน์เพราะว่ากลุ่มนี้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปทีก็ลำบากเคลื่อนย้ายไปทีลำบากมากแต่ถ้ากลุ่มพูดโรงงานอะไรต่างๆเขาเลิกงานเขาก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแวะไปขอลาไปครึ่งวันไปทำฟันอะไรเงี้ยก็ยังพอได้แต่ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ลำบากที่สุดครับ
4: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอยักษ์ผมอยากจะขอเสริมอีกนิดนึงที่เมื่อกี้ผมพูดตกไปนะฮะคุณหมอจิรศักดิ์นี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่เป็นชมรมเพื่อนผู้บริโภคแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วยงานสมาคมมาตอนนี้สมาคมเรานี่ก็ได้ถ่ายโอนให้คนรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นพวกผมก็แก่ไปมากบางคนอายุ90กว่านะครับก็คงยังไม่มีเวลาที่จะมาดูมาคิดเรื่องงานสมาคมก็คงจะต้องให้คนรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้บริโภคมีความเห็นว่าสมาคมเราเนี่ยจะต้องอยู่ต่อไปแล้วก็จะดูแลให้ความรู้ให้อะไรให้ผู้บริโภคทันเหตุการณ์ทันกลโกงอะไรต่างๆก็ต้องช่วยกันรักษาสมาคมไว้นะครับกับคณะกรรมการบริหารสมาคมรุ่นใหม่นะครับ อีกเรื่องนึงนะครับคือคุณหมอยักษ์เนี่ยนอกจากท่านจะทำงานตามหน้าที่ราชการที่เรียนมาแล้วที่ผ่านมานี่ท่านก็ได้ดูแลต่อสู้นะครับความถูกต้องในการทำงานเนี่ยมากมายนะครับสมัยก่อนนี้ข้าราชการเรายังไม่ค่อยไปเข้าใกล้กับเรื่องการเมืองเท่าไหร่เราก็พยายามการเมืองก็พยายามจะเข้ามาเราก็ช่วยกันดูให้ทุกอย่างนี่มันถูกต้องพี่น้องชาวบ้านพี่น้องผู้บริโภคก็จะได้รับการบริการอะไรที่ดีนะครับผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่า เรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าประสบการณ์ในชีวิตราชการที่ผ่านมาจนเกือบจะเลิกทำแล้วเนี่ยใกล้จะเลิกทำแล้วเนี่ยมันมีปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องฟันอะไรเนี่ยที่จะพูดคุยกับพี่น้องผู้บริโภคให้พี่น้องผู้บริโภคตระหนักเข้าใจทั้งฟันของตัวเองฟันของลูกหลานอะไรต่างๆนะครับอะไรบ้างนะฮะที่ยังค้างๆอยู่อยากจะให้พี่น้องผู้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยนะฮะเราอย่าไปหวังว่า หมอจะต้องดูแลให้ทุก

0: อนนี้กลับมาเรื่องฟันเนี่ยผมอยากให้คุณหมอยับช่วยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟันตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาว่าไอ้ปัญหาไหนที่มันยังคาอยู่ไม่รู้กี่ปีกี่ปีก็ยังคาอยู่ทำยังไงพี่น้องผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมยังไงและมันเป็นปัญหาอะไรบ้างเชิญครับ
1: ครับอ๋อดีมากเลยครับคำถามนี้เพราะว่าฟันเนี่ยเป็นอวัยวะที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะครับจนตายนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนรถยนต์คันหนึ่งนะครับถ้าเราออกมาจากโฮลูมใหม่ๆเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีนะครับหลังจากนั้นพอใช้ไป5ปี10ปี15ปีมันเริ่มเสื่อมฟันก็เช่นเดียวกันนะครับปัญหาของทุกวันนี้ที่ผมเจออยู่บ่อยๆเลยตั้งแต่รับราชการใหม่ๆนะครับก็ปัญหามันก็ถามว่ามันลงดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรมก็คือโรคของสองโรคนะครับคือโรคเหงื่ออักเสบกับโรคฟันผุนะเดี๋ยวผมอธิบายทีละโรคแล้วกันเหงื่ออักเสบเนี่ยมันคืออะไรอยู่ๆเหงื่อมันไม่อักเสบหรอกครับนะครับเหมือนเรามีตามีหูมันไม่ได้อักเสบง่ายๆหรอกครับถ้าไม่มีอะไรไปกวนมันแล้วถามว่าอะไรมันไปกวนล่ะเหงื่ออักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเชื้อโรคครับเชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปนะเชื้อโรคมันเข้าไปอยู่ที่เหงือกเราได้ยังไงมันก็เกิดจากอย่างนี้ครับเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะหลายคนนะฮะเศษอาหารชอบติดแล้วก็แปรงออกไม่หมดเคลียร์ออกไม่หมดไออาหารที่มันติดตามเหงือกนี่แหละมันจะกลายเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อโรคเริ่มตามทันนะฮะเชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่บนอากาศก็มีในปากเราก็มีในลำไส้ก็มีในกระเพาะก็มีนะครับในมือบนผิวหนังเราก็มีเสร็จแล้วเชื้อโรคมันจะเติบโตไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีอาหารเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องกินอาหารแล้วอาหารมาจากไหนก็มาจากที่เรากินเข้าไปแล้วออกไม่หมดกินเข้าไปคือยังสมมติวันนี้เรากินข้าวเช้ามานะแล้วเราไม่ได้แปรงฟันหรือเราแปรงออกไม่หมดไอเศษอาหารเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับมันไปติดตามเหงือกตามฟันหลังจากนั้นเชื้อโรคที่มันมีอยู่แล้วนะครับมันก็เข้ามากินเสร็จมันก็ปล่อยสารพิษออกมาเหมือนทั่วไปมีสิ่งมีชีวิตทั่วไปกินเสร็จก็ถ่ายออกมาแต่บังเอิญครับไอสารพิษตัวนั้นเนี่ยที่มันถ่ายออกมาเนี่ยมันกลายเป็นสารพิษที่ทำให้เหงือกมันอักเสบนึกออกยังครับอันนี้คือสาเหตุพอเหงือกอักเสบไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ยังกินอาหารอยู่ทุกวันทุกสามมื้อวันละสามมื้อแล้วมันก็ไปติดอยู่ไอบริเวณนั้นแหละพอมันอักเสบบ่อยๆเข้ามันจะกินถึงกระดูกข้างในกระดูกที่อยู่ใต้เหงือกที่เรามองไม่เห็นมันจะกินลึกเข้าไปเรื่อยแล้วเศษอาหารก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะกลายเป็นถังขยะดีๆนี่เองเวลาเรากินอาหารเศษอาหารก็เข้าไปปุ๊บอยู่ในถังขยะถังขยะตรงนั้นเอาออกไม่ได้อีกมันก็บูดก็เน่าแล้วก็กลายเป็นอาหารของเชื้อโรคอีกลงไปเรื่อยๆจนมันกินกระดูกหมดฟันก็จะโยกอันนี้เขาเรียกว่าโรคเหงื่ออักเสบแล้วก็กลายเป็นโรครัมมานาธแล้วฟันผุล่ะก็เช่นเดียวกันแต่มันเป็นเชื้อโรคคนละตัวแต่เป็นเชื้อโรคที่อยู่ในปากอยู่แล้วพอเรากินอาหารเสร็จแปรงฟันไม่สะอาดไอ้เชื้อโรคก็เข้ามากินมาย่อยสลายหรือมากินไอ้เศษอาหารที่ว่านั่นแหละแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาสารพิษอีกตัวนึงจะทำให้เกิดโรคฟันผุก็คือมันค่อยๆไปดึงเอาแคลเซียมดึงเอาสารประกอบต่างๆในฟันเนี่ยให้มันย่อยสลายออกมาแล้วกลายเป็นรูจากรูเล็กก็กลายเป็นรูใหญ่จากรูใหญ่ๆมากขึ้นก็ลึกลงไปเรื่อยๆก็เข้าไปถึงประสาทฟันก็ทำให้ปวดฟันสองโรคนี้เป็นโรคที่ทั้งโลกยังแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโรคจากพฤติกรรมมันไม่ใช่โรคติดเชื้อที่เราสามารถจะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมันจะหายได้เลยถ้าเป็นพวกโปลิโอถ้าเป็นพวกวัคซีนอย่างอื่นเนี่ยที่โรคอย่างอื่นที่มีวัคซีนเนี่ยไม่ยากเลยครับไม่ต้องมีหมอฟันแค่เอาเรียกคนมาแล้วก็ฉีดวัคซีนก็หายแต่โรคฟันเนี่ยมันไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากเชื้อโรค ก็จริงแต่มันไม่สามารถที่จะเอาวัคซีนไปจัดการมันได้
0: แล้วชาวบ้านควรจะต้องทำยังไง
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีคืออันที่หนึ่งต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับดูแลตัวเองก็คือแปรงฟันให้สะอาดทุกซอกทุกมุมแปรงฟันก็เหมือนกันทำความสะอาดบ้านผมยกตัวอย่างนะถ้าพี่สมพรมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยมีห้องละครัวห้องรับแขกห้องอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีห้องครัวอาจจะเหนียวหน่อยถ้าพี่สมพรเอาแค่ไม้กวาดไปกวาดห้องครัวที่พื้นที่มันเหนียวไม่มีทางกวาดออก
0: ใช่
1: มันก็ต้องใช้อย่างอื่น
0: และเศษไม้กวาดไปติดอยู่
1: มันเศษไม้กวาดอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้อย่างอื่นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงฟันอย่างเดียวในบางจุดบางซอกของบางอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวซอกตู้ซอกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นถูกไหมฮะมีอย่างเงี้ย

0: คล้ายๆกันเลยฟันคนเราก็เหมือนกันฟันคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกล่องสี่เหลี่ยมที่เอามาเรียงติดกันชิดไม่ใช่ครับฟันคนเราท่านนึกภาพออกนะมันถ้าฟันหลังนะมันจะเหมือนโอ่งมังกรแล้วโอ่งมังกรมันจะมีส่วนที่ป่องอยู่ตรงกลางแล้วโคนกับหัวนี่มันจะนึกออกไหมฮะเวลามันชนกันเนี่ยมันเอาส่วนป่องเนี่ยมาชนกันข้างล่างอ่ะมันจะปิดช่องว่างเศษอาหารมันก็ชอบไปติดตรงนั้นอ่ะแล้วยิ่งคนที่ฟันอายุมากขึ้นคนก็ฟันห่างมากขึ้นมันก็เข้าไปติดตรงนั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องแปรงฟันให้สะอาดสำคัญมาก
1: ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นี่แปรงฟันไม่ถูกต้องนะ
0: ถูกแปรงฟันไม่ถูกและไม่สะอาดด้วย
1: แล้วถ้าเขาต้องการแปรงฟันให้ถูกเขาควรจะไปพบใครที่ตรงไหนที่ใกล้ที่สุดกับบ้านเขา
0: สถานีอนามัยตอนนี้เรามีทันตาพิบาลนะครับที่ประจำสถานีอนามัยอาจจะไม่ครบทั้ง 100% นะครับแต่ก็มีประมาณ 70-80% แล้วแล้วก็โรงพยาบาลทุกแห่งเรามีทันตแพทย์อย่างน้อย3คนบางที่ก็ 4-5 คนบางที่ก็เป็น10แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปพบได้นะครับหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยผมคิดว่าเราก็ได้มีการอบรมเรามีการสอนฝึกกันไปนะครับเราก็สามารถที่จะแปลงได้และถ้าท่านไปไม่ได้จริงนะพี่น้องอสม.เราก็มีการฝึกนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้ความรู้ที่อาจจะ มากเทียบเท่าระดับทันตแพทย์หน่อยท่านก็ไปที่เราพสต.จะพบกับทันตพิบาลครับ
1: ผมเป็นคนรุ่นเก่านะสมัยก่อนก็เขาก็แปรงฟันเขาก็บอกให้แปรงอย่างนี้แปรงนี้ก็แปรงตามผมมาแปรงฟันถูกต้องถูกวิธีน่ะเกือบจะอายุมากแล้วมากแล้วด้วย
0: ใช่
1: ไอ้อันนี้คุณหมอว่าจะฝากชาวบ้านยังไง
0: โอเคผมเองก็เป็นเหมือนพี่แหละนะครับตอนเด็กๆไปอยู่บ้านนะพ่อแม่ก็อยู่บ้านพ่อบ้านเราเองบ้านพ่อแม่ก็แปรงไม่ถูกวิธีคือแปรงแบบถูไปถูมาไปอยู่บ้านญาติก็แปรงไม่ถูกวิธีจนมาเรียนเนี่ยถึงจะรู้ถามว่าจะแก้ยังไงอันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าหนึ่งข้างในปากเนี่ยมันมีเสียหายมากน้อยปกติคนที่แปรงผิดวิธีเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกมันเหมือนเป็นริ่มอ่ะคือมันเป็นริ่มเหมือนเอาขวานไปจามไม้อ่ะต้องไปจัดการตรงนั้นก่อนนะฮะก็คือต้องไปอุดไปอะไรให้มันเรียบร้อยอันที่สองเปลี่ยนวิธีการแปรงใหม่ต้องฝืนครับ
1: อันนี้ครับคุณหมอครับตอนนี้ก็เวลากำลังจะหมดนะฮะก็คุณหมอมีอะไรสรุปในหนึ่งนาทีสรุปเลยครับ
0: อ่ะได้ครับก็เรื่องความรู้ผมคิดว่ามีเวลาต้องมาคุยกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคดีกว่านะครับผมวกมาตรงนี้นิดหนึ่งสิทธิพื้นฐานเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วนะครับสิทธิจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเวลาเราไปทำฟันไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับภาครัฐภาคเอกชนท่านจะต้องรู้แผนค่ารักษาก่อนนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เรามีสิทธิ์อะไร30 บาทค่าราชการหรือประกันสังคมต้องรู้อันที่สองให้เลือกรับบริการนะด้วยความสมัครใจห้ามเป็นการบังคับนะครับถ้ามีการอะไรต่างๆถ้าเขาจูงใจอะไรต่างๆท่านต้องดูแลต้องดูดีๆว่าไอ้สิ่งที่เขาจูงใจเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนแล้วก็จะถูกหลอกไหมนะครับอันที่3คือสิทธิความปลอดภัยท่านต้องได้รับบริการที่เครื่องมือที่สะอาดนะครับปลอดเชื้ออันนี้ต้องดูสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับแล้วก็ท่านต้องตรวจใบอนุญาตอันนี้สำคัญมากตัวใบอนุญาตคลินิกนะตรวจใบอนุญาตแล้วก็ดูว่าหมอที่อยู่ตรงนั้นเป็นหมอจริงหรือหมอปลอมนะครับท่านตรวจได้ที่เว็บไซต์
1: หน้าตาจะต้องเหมือนกัน
0: ใช่ใช่แล้วถ้าไม่แน่ใจท่านถ่ายรูปไปนะครับแล้วก็ไปตรวจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท่านก็จะเห็นนะครับแล้ว
1: ก็นี่ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะก็คงจะลาท่านพี่น้องผู้บริโภคไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกาับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่ว ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊กแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนภริกนาถขอนแสนสุขรายงาน
3: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
10: นางสาวลลิดาเพิ่มมีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETO และออกการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตปฏิกาแก้วใสรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชน ในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

ยเหลืออุบัตินี่ลูกขาดแม่คือจังแพ้แตกม่างในระหว่างกลางทะเลไผสิเหหัวเหลือให้รอดตายเด้อไปเกยตื่นกืนน้ำตาเด้อตั้งเขาเล่าทนไหวให้เขาอิ่มซีมน้ำแกงแบ่งต้นเหนือเหลือไว้ให้หมู่เขาว่าแต่ลูกแต่เต่าท้องตึงก็เต็มใจลูกสบายดอกชายยิ่งแม่ก็ยินดีแล้ว

0: ูดแล้วจะหาว่าผมโม้แต่ที่แน่นอนคือความจริงเท่านั้นที่จะอยู่คำฟ้าคือเรื่องภาษานี่ผมแน่กว่าใคร
1: เจ้าว่าภาษาคอยได้บ
0: ่ภาษายวนน่ะเหรอสบายมากโมดไหบ้าบนดำเฉาใบดำกินเมยอูดังอูเดแมวกินปลายางเห็นแต่กลางปะแขวแมวกินปลายางกลางปะแขวเดินโชเชหนามขำเหือหล่มไถล่มบอนกลางแคแดพอเหือหล่มมาพิกมาเครือจมหมิ่งหมีดผ่าผู้ลางปั่นเขากีติ๊กงอนหล่มตึงไงทวน
1: เจ้าห้องเพลงชุมคอยได้บ่
0: เพลงยวนน่ะเหรอสบายมากฟังกันแล้วกัน

0: อีนี่ฟังคุณฝอยชักสนใจแค่คุณพูดได้ไหม
1: ได้คอยฟังนะยูนาวาสยูนารายพอสยูนารายวาสยูนาพีกลัมปาสูมายรีดอย
0: อีนี่นายลองแปลสิครับ
1: แปลก็ได้ยูนาวาสยูนารายก็หมายความว่าอยู่นาว่าอยู่ในไร่พอสยูนารายวาสยูนาพออยู่ในไร่ว่าอยู่นาพีกลัมปาสก็ผัดกลัมปีสูมายก็ใส่หมูอรีดอยก็อร่อยดีพีกลัมปาสูมายอรีดอยก็ผัดกลัมปีใส่หมูอร่อยดี
2: แล้วคุณร้องเพลงฝรั่งได้ไหมครับ
1: โอ้ยเพลงฝรั่งนี่สบายมากครับ

0: ียวกล่องเลี้ยวกล่องว่าฟังหรือผูกมานังเลี้ยวหรือผูกจริงเป่งไหม
1: พูดจีนเหรอถนัดมากหรือคือที่ก่อคือตักลักป่วยโมยเคลียร์อะไรเคลียร
0: ์แปลหน่อยละไหม
1: แปลก็ได้หรือไปไหนไปตลาดซื้อของมากินเคลียร์เกียร์ไหลเกียร์ไหลขี่เกียร์หรือไหลขี่เกียร์ว่าหมายเลยเจ๊กน้อสาสีงอลักชิกโป้ยเขาจับจับยิกจับเหงาจับยิกก็ผู้หญิงจับเหงาก็ไก่น้อย
0: พ่ออ้อเหลียวเหลียวเหลียวเหลียวแล้วเพลงจีนหรือร้องเป่งไหม
1: เพลงจีนนั่นเหรอเคยร้องอัดแผ่นเสียงมาแล้วด้วย

0: ปาดโทคือคักแท้ล่ะครับฟังมาโดนเติบแล้วบ่เห็นเว้าเล่าจักเถื่อ
1: เล่าบ่ได
0: ้ใส่ล่องเป็นโฆษกวิทยุของเมืองเล่าเบิ่งจักหน่อยดู
1: ฟังเด้อบ่อนนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งพระราชนาจักรลาวอันดับต่อไปเป็นข่าวที่น่าเสียใจอย่างห้ายแห่งประจำคุ้มเมื่อวานนี้พ่อตู่ศรีได้กินซุปบักมี่ขี่ใส่ส่งขากบได้ตอกน้ำเข้ามาไป2 ขันเสาออดหลอดแล้วอันดับต่อไปเป็นรายการเพลงประจำชาติ

0: มาคือมวลหลายแท้เนาะแล้วภาษาพม่าญี่ปุ่นล่ะครับ
1: ผมเป็นหมดทุกภาษาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่ว่างครับ
0: สิไปไสล่ะครับ
1: สิไปช้อปปิ้ง

0: คุณหมอครับช่วยตรวจผมก่อนนะครับเร็วๆด้วยนะครับ
1: ไม่ได้มันก็ต้องตรวจกันตามคิวสิครับ
0: ผมขอรัดคิวนะครับคุณหมอครับดูสิอาการของผมมันหนักมากด้วยนะครับหมอดูนี่สิครับ
1: ไหนเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเนี่ย
0: ก็เพราะมันไม่เห็นนี่ครับถึงได้มาหาคุณหมอเนี่ยครับ
1: โอ้ไอ้โรคแบบนี้เองเหรอรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยว

0: นี่คุณมั่นใจหรือเปล่าล่ะฮะว่าคุณไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะฮะ
1: ผมสาบานได้ครับว่ามันเพิ่งเป็นเมื่อตะกี้นี้นะครับคุณหมอครับ
0: มันจะเกี่ยวกับอากาศหนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่หรอกครับเมื่อวานนี้หนาวกว่านี้มันก็ยังไม่เป็นนะครับ
0: มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเอาล่ะหมอจะฉีดยาให้แล้วก็จะให้ยาไปกินเดี๋ยวก็หาย
1: แม่นับว่าเป็นบุญคุณอย่างมโหฬารเลยครับ
0: โชคดีนะ

มจึงขอเตือนทุกๆท่านด้วยความเป็นห่วงเวลาจะกินอะไรก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยทางที่ดีในระยะ 2-3 เดือนนี้ไม่ควรจะกินอะไรเลยและก็อย่าลืมพกไม้บรรทัดติดตัวเป็นประจำด้วยนะครับเพื่อจะได้วัดทดสอบของตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าผิดปกติเมื่อไหร่ก็จะได้ไปหาหมอได้ทันท่วงที

0: มอครับ
1: เป็นอะไรเหรอฮะ
0: หมอครับ
1: เฮ้ยคงจะเป็นโรคโหดอีกละสิฮะ
0: ช่วยด้วยครับเฮ้ย
1: มันเป็นอะไรโรคหึ่ยเหรอ
0: เฮ้ยไม่ใช่โรคหึ่ยนะครับ
1: อ้าวแล้วมันเป็นยังไงนี่หมอจะปวดหัวแล้วนะฮะ
0: ไม่ใช่โรคโหดนะครับเฮ้ย
1: แล้วโรคอะไรล่ะฮะ
0: มันเป็นโรคยืดไม่ยอมหยุดครับคุณหมอช่วยหน่อย
1: แหมไอ้โรคยืดไม่ยอมหยุดนี่ผมชักหมดปัญญาซะแล้วนะเนี่ยฮะไม่ไหวละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงค้างของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังได้เคยขาดพิษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ081725652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
13: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
14: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้กิจติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้พบพระพุทธศาสนามีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมหล่อหลอมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรานึกถึงบุญกุศลการทำอะไรก็แล้วแต่ย่อมออกมาดีทำอะไร ก็ตามที่เราพึงปรารถนาก็เป็นสิ่งที่ดีไม่เป็นโทษต่อตนไม่เป็นโทษต่อสังคมนั่นแหละคือสิ่งที่ดีแล้วเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในโอวาทปฏิโมกข์เป็นแนวทางให้เราประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเราดำรงตนอยู่ในหลักโอวาท3ประการเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขหนึ่งก็คือสัพพาปัสสะกรณังไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวง 2. กุศลสะสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. สัจจิตะปริโยทัปปนังทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธศาสนังนี่แหละเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้มีโอกาสทำสิ่งที่ดีที่งามสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมก็ชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะนั้นรายการพุทธธรรมนำใจก็ให้กำลังใจญาติโยมทุกคนทุกท่านที่กำลังประกอบสัมมาอาชีพทำกิจหน้าที่ของตนแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยทำกิจใจให้สบายมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาสื่อสารธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายนะให้เราได้มีความสุขกับการทำดีทำบุญฟังเทศฟังธรรมก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของสารธรรมตามหน้าที่ที่แสดงธรรมนี่แหละเพราะรายการพุทธธรรมนำใจจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้พระได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนาแต่นำข่าวของคณะสงฆ์มาให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ก็ได้นะไม่เฉพาะแต่นำเสนอหลักธรรมก็เอาข่าวคราวต่างๆมาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมช่วงนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์มีการเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้โยมที่วัดหนองที่วัดหลวงปู่ผ่านวัดบ้านกรวดนะตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะวัดหลวงพ่อผ่านนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะแต่ท่านก็มรณภาพไปแล้วแต่สรีระสังขารของหลวงพ่อก็ยังอยู่นั้นในวันพรุ่งนี้ญาติโยมมีโอกาสไปที่วัดบ้านกรวดก็จะได้กราบสรีระสังขารของหลวงพ่อแล้วก็ได้ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยเป็นโครงการที่หลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำได้ดำริขึ้นแล้วก็ได้จัดทำเป็นโครงการ
นำคณะสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโครงการนี้ก็ยังอยู่นั้นปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จัดที่วัดบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ญาติโยมสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจทางประโคนชัยทางบ้านกรวดหลานชายอย่าลืมนะโยมนะวันพรุ่งนี้ไปร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็จะมีคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดนะจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีปริยัติธาดาหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอไปร่วมในการเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดบุรีรัมย์นะสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจทราบข่าวก็อย่าลืมนะโยมนะพรุ่งนี้เราจะเห็นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากหรือพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ไปรวมกันในโครงการนี้เป็นมหากุศลเพราะเป็นการส่งเสริมให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนรักษาศีล5คนเราเมื่อรักษาศีล5ได้แล้วความสุขก็ย่อมที่จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราพุทธศาสนิกชนอันนี้ก็ให้กำลังใจเราพุทธศาสนิกชนนะโยมนะอย่าลืมกันแล้วกันวันพรุ่งนี้ได้เจอพระสงฆ์หมู่ใหญ่แน่นอนแล้วก็นอกจากคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเนี่ยก็ยังมีคณะสงฆ์จากส่วนกลางหรือว่าคณะกรรมการกลางของคณะสงฆ์ไทยเรานี่แหละมาประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็มีทั้งหลวงพ่อที่เป็นคณะกรรมการมหานิกายแล้วก็นิกายแล้วก็ธรรมยุทธ์ก็มาร่วมการขับเคลื่อนโครงการนี้เราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือว่าโชคดีที่มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อย่างสม่ำเสมอปีที่แล้วเนี่ยที่วัดป่าละหันทรายวัดของท่านพระอาจารย์เรืองฤทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอละหันทรายจัดที่วัดป่าละหันทรายปีนี้ก็มาที่อำเภอบ้านกรวดใกล้ๆกันก็เลยทำให้โยมญาติทั้งหลายมีความเข้าใจปีหน้าไปอำเภอไหนก็ติดตามดูกันแล้วกันแต่ปีนี้บ้านกรวดแน่นอนพรุ่งนี้อย่าลืมนะโยมนะเชื่อว่าสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจทางอำเภอบ้านกรวดเนี่ยน่าจะไปร่วมงานแล้วก็น่าจะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็คอยต้อนรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะก็คงจะได้เจอกันนะถ้าโยมญาติทั้งหลายได้มีโอกาสไปร่วมโครงการร่วมกิจกรรมนี่ก็ส่งข่าวผ่านช่องทาง Facebook ด้วยก็ได้อาจจะได้รู้ว่ามีญาติมีโยมฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ทางบ้านกรวดละประโคนชัยหลานชายที่อยู่อำเภอใกล้เคียงกันว่าไปร่วมนะอนุโมทนาสาธุล่วงหน้านะโยมนะนะอีกข่าวหนึ่งญาติโยมของคณะสงฆ์จังหวัดของคณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะก็โครงการอบรมพระนวกะประจำปีของคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดที่วัดธรรมธีรารามวัดป่ารังหลงด้วยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน18สิงหาคมนะถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมในเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์มีโอกาสมีเวลาก็ไปถวายประทานข้าวหวานน้ำปานะแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยกันแล้วกันนะจะได้ทำให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ร่วมเสริมสร้างบุญบารมีแล้วก็ได้ถวายกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนานะนั้นในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไม่เฉพาะแต่โยมญาติทั้งหลายคณะสงฆ์เราก็มีเช่นเดียวกันนะพระนวกะที่จะไปอบรมที่วัดธรรมธีรารามพรุ่งนี้ก็จำนวน300กว่ารูปคำว่านวกะก็คือพระบวชใหม่พระบวชใหม่นี่ก็คือพระที่ยังมีพรรษาต่ำกว่า5ยังไม่ถึง5ถ้านิสัยถึง5พ้น5แล้วเป็นนิสัยมุตตกะหรือพ้นนิสัยแต่ถ้าพรรษายังไม่ถึง5 1พรรษาถึง4พรรษานี่ก็ยังเรียกว่าเป็นพระนวกะพระผู้บวชใหม่ก็ไปอบรมอบรมต่อเนื่องนั้นตรงนี้ก็
ชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พระภิกษุที่บวชมาในพระพุทธศาสนาได้รับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ได้วิชานำไปปฏิบัติตนครองตนครองคนแล้วก็ครองงานกันต่อไปนะอันนี้ก็คงเกี่ยวกับเรื่องของข่าวทางคณะสงฆ์นอกนั้นก็มีข่าวที่เกิดมีในแต่ละตำบลคำว่าข่าวเกิดมีในแต่ละตำบลก็คือมีโครงการถวายเพลสัญจรนะในแต่ละตำบลหรือ 2-3 ตำบลรวมกันเป็นกลุ่มนำพาญาติโยมไปถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรวัดวารานต่างๆนะมีกิจกรรมหลากหลายรับศีลฟังเทศฟังธรรมหรือสวดสรพัญญะให้ญาติโยมที่ไปรวมกันได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและที่สำคัญนั้นก็คือได้ฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราชาวพุทธนะสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจหลายท่านคงได้มีโอกาสไปร่วมโครงการนะแล้วก็คงจะได้มีประสบการณ์มีอะไรก็บอกกล่าวกันผ่านรายการพุทธธรรมนำใจได้อันนี้คือโครงการถวายเพลสัญจรที่วัดวารามต่างๆจัดขึ้นแล้วก็ญาติโยมได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนะข่าวของคณะสงฆ์เป็นข่าวบุญระญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญในส่วนนี้ส่วนคณะศรัทธาที่นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธานะไปเทศนะโยมก็อุปถัมภ์นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะโยมนะเป็นกำลังให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเนี่ยได้มีพละกำลังในการทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็ดูแลวัดวารามช่วยกันเมื่อวานนั้นเนี่ยได้ไปฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชในงานบุญของคุณแม่วันทาเกษมสุขนะโดยมีคุณพ่อสมบัตินะเกษมสุขแล้วก็ญาติโยมพุทธศาสนิกชนญาติโยมชาวเขตตำบลห้วยราชและก็ตำบลห้วยราชาสมาชิกรายการคติธรรมพุทธธรรมนำใจธรรมก่อนนอนไปร่วมบุญฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็ร่วมอุปถัมภ์อุทิศบุญให้กับคุณแม่วันทาเกษมสุขอนุโมทนาด้วยเนี่ยวันนี้ก็บ่ายโมงก็จะมีการประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดแจ้งสมรทศอำเภอห้วยราชญาติพี่น้องของคุณแม่วันทาเกษมสุขทราบข่าวก็ไปร่วมแสดงความไว้อาลัยดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงโดยทั่วกันแล้วก็เมื่อคืนก็ไปที่ภาคค่ำก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านพลวงสายยาตำบลสวายจีกในงานบุญในงานบุญงานกุศลที่โยมญาติทั้งหลายได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธาซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้รับศรัทธาจากญาติจากโยมก็มีโอกาสไปโปรดให้ญาติโยมเนี่ยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็เป็นบุญนะก็ขออนุโมทนากับลูกหลานของโยมผู้เป็นเจ้าภาพนะอนุโมทนาลูกหลานของคุณแม่แสวงกิรำนะคุณแม่แสวงกิรำเนี่ยอายุ100อายุ101ปีโยม101นะ101อายุ101ปีท่านเป็นสมาชิกคติธรรมประจำวันก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยท่านก็สั่งลูกสั่งหลานว่าถ้าแม่เสียอย่าลืมนิมนต์พระมหานิมิตไปเทศอานิสงส์ให้แม่ด้วยเนี่ยและเมื่อวานก็ได้ไปฉลองศรัทธาลูกหลานก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศตามที่แม่ได้สั่งเสียไว้ก็แสดงให้รู้ว่าแม่ท่านฟังรายการธรรมะจากสวทบุรีรัมย์มานานอายุท่านก็ยืนถึง101ปีก็รู้สึกเป็นบุญกับเราชาวสวทบุรีรัมย์ที่มีรายการธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของสวทให้ญาติโยมได้ตื่นมาฟังทุกเช้าแม้โยมแม่ที่อายุ101ปีก็ยังฟังนะแล้วก็ยังห่วงพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการด้วยห่วงยังไงก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศว่างั้นเลยสั่งเสียลูกหลานไว้เรียบร้อยเลยนั้นเมื่อคืนก็มีโอกาสไปเทศแล้วก็ได้ร่วมบุญถวายพระไตรอุทิศบุญให้กับคุณแม่แสวงกิรำด้วยนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของพระผู้ดำเนินรายการที่ได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานั้นอะไรที่เป็นคุณงามความดีเราก็ทำนะโยมนะอะไรที่มันเป็นความไม่ดีก็อย่าไปทำ
ะอะไรที่เป็นความดีส่งเสริมกันไปแต่อะไรที่มันเป็นความไม่ดีก็เราก็พยายามให้สติกันนะเราอย่าไปคล้อยตามกับสิ่งที่ไม่ดีนั่นเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดใกล้เคียงตื่นเช้ามาก็ได้ฟังเทศฟังธรรมช่วงตีห้าคติธรรมประจำวันช่วงนี้ก็ธรรมะพุทธธรรมพุทธธรรมนำใจก็ได้ฟังกันทั้งญาติโยมที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศสำนักงานขับขี่ยวดยานพาหนะก็ฟังได้นะอันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายท่านทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยนะสนใจในธรรมก็รับฟังกันไปสามารถรับชมผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ได้นะมีภาพให้ปรากฏแก่ญาติโยมด้วยมีเสียงธรรมะโปรดญาติโปรดโยมด้วยนะฟังหัวไร่ปลายนาก็ได้ทุกวันนี้ญาติโยมมีโทรศัพท์นั้นตรงนี้ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาเราพุทธศาสนิกชนก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ทำหน้าที่ของเราให้มันดีบุญที่เราทำความดีที่เราประกอบในช่วงเทศกาลพรรษานั่นแหละจะเป็นเสบียงบุญให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้มีความสุขในโลกปัจจุบันเนี้ยแม้จากโลกใบนี้ไปก็บุญก็ตามรักษาเรานะในกรณีที่เป็นข่าวในปัจจุบันเนี่ยญาติโยมที่ปรากฏผ่านสื่อสารมวลชนสื่อโซเชียลเปิดโทรศัพท์ก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของกรณีพิพาทที่ดินนะระหว่างวัดกับทายาทผู้ที่ถวายดินสร้างวัดเนี่ยเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็คงไม่มีลักษณะอย่างนั้นนะแต่พระพุทธดำเนินรายการเองก็อยากให้ข้อคิดแก่ญาติโยมว่าหรือในส่วนของเราพุทธศาสนิกชนว่าถ้าเราทำบุญเราทำบุญแล้วก็ทำให้มันหมดใจทำบุญแล้วก็ไม่เสียดายในสิ่งที่เรานั้นได้ทำยิ่งเราได้ถวายแก่วัดวารามด้วยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลแล้วสร้างวัดสร้างวาถวายที่ดินแก่พระศาสนาถวายที่ดินให้เป็นที่ของพระพุทธเจ้านะมีพลานิสงส์มากในญาติโยมนั่นก็เราชาวพุทธเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงเมื่อเราประสงค์ที่จะทำบุญถวายที่ถวายทางถวายยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่แด่วัดแด่วาแด่สงฆ์แล้วก็ขอให้เรานั้นมีอปราประเจตนาก็มีความปรับปลื้มปิติยินดีในบุญที่เราทำไม่นึกเสียดายอยากได้ในภายหลังกับสิ่งที่เรานั้นได้กระทำบุญไปกับสิ่งที่เรานั้นได้สละไปไม่งั้นมันถ้าทำบุญแล้วเกิดความเสียดายแล้วก็ฟ้องร้องเพื่อเอาคืนเนี่ยมันจะไม่เป็นบุญเลยนะมันจะกลายเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นเพราะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความกันนั้นฝากโยมญาติทั้งหลายวัยวจกรที่ดูแลวัดที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดโดยตำแหน่งวัยวจกรดูแลหลวงพ่อเจ้าวาดดูแลศาสนาสมบัติของวัดสมบัติของวัดก็คือเป็นของญาติโยมทุกคนนี่แหละเพียงแต่ว่ามีพระดูแลไม่ใช่เป็นสมบัติของพระโยมถวายที่ดินวัดก็ไม่ได้เป็นชื่อของพระเป็นชื่อของวัดพระไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายนำไปจำนองจำนำได้ถ้าสิ่งนั้นถ้าที่นั้นเป็นที่ของวัดนั้นตัวนี้ก็ฝากญาติโยมจะได้สบายใจถ้าญาติโยมจะถวายที่ถวายทางแก่พระสงฆ์เพื่อสร้างวัดสร้างวาก็ให้โยมได้เข้าใจว่าเป็นสมบัติของศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราชาวพุทธเราก็ใช้วัดใช้วาในการสร้างสมคุณงามความดีในสมัยพุทธกาลโยมมีเศรษฐีมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระองค์มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศพระศาสนาไปเผยแผ่หลักธรรมที่กรุงราชคฤห์พระองค์ก็เห็นว่าที่พักที่อาศัยสำหรับพระพุทธเจ้ายังไม่มีก็เลยได้มองเห็นว่าสวนไม้ไผ่นี่แหละจะเป็นสถานที่ที่จะถวายเพื่อทิศแด่พระศาสนาให้เป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่เดินทางไปกับพระพุทธเจ้าจำนวน500กว่ารูปพระเจ้าพิมพิสารก็เลยได้มอบที่ป่าไม้ไผ่นี่แหละให้เป็นสถานที่สร้างวัดสร้างที่พักแด่สงฆ์เมื่อทำเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วก็ทำพิธีถวาย
วัดเวฬุวันนั้นก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนามีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเนี่ยนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ทำบุญกับวัดนะที่เราได้ทำบุญที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสสร้างมหากุศลมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นแบบอย่างนะเป็นผู้สร้างวัดถวายในสมัยพุทธกาลเนี่ยปัจจุบันนี้วัดเวฬุวันก็ยังอยู่นะนะไม่ได้เป็นสมบัติของเอกชนไม่ได้เป็นสมบัติของใครทางรัฐบาลอินเดียก็จะสงวนที่ตรงนั้นเอาไว้ให้เราพุทธศาสนิกชนได้ไปศึกษาสังเวชนียสถานตรงนี้เพื่อไปน้อมระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ยังจารึกชื่อของพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สร้างวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาไว้นะเมื่อปี2558เนี่ยพระผู้ดำเนินรายการก็ได้มีโอกาสไปศึกษาสังเวชนียสถานตรงนี้เหมือนกันไปก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้เดินตามที่ทางพระอาจารย์ที่เป็นมกุเทศเนี่ยท่านได้เทศท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าตรงไหนคืออะไรอย่างไรนะก็เกิดความประทับใจแล้วก็เกิดบุญในจิตในใจเพราะเราได้เดินตามรอยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้เสด็จพระดำเนินไปเมื่อสมัย 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานั้นวัดเวฬุวันเนี่ยชื่อว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาโดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สร้างถวายอยู่ที่แคว้นมคธนะปัจจุบันก็ยังมียังรักษาไว้เพื่อชาวเพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนาศาสนาพุทธเราก็มีญาติมีโยมไปเที่ยวไปชมไปศึกษาตลอดทั้งปีว่างั้นนะนะเคยได้ตอนไปตอนนั้นก็เห็นคนเข้าออกตลอดเลยไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธเราผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็เขาอยากจะศึกษาความเป็นไปความเป็นมาของวัดเวฬุวันเขาก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะนั้นนอกจากวัดเวฬุวันแล้วเนี่ยยังมีวัดพระเชตวันโยมวัดพระเชตวันเนี่ยเป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ตั้งเป็นผู้สร้างถวายก่อสร้างถวายตั้งอยู่ที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือว่าสุทัตตะเนี่ยเป็นผู้มีใจบุญเรียกว่าทำบุญจนถึงขนาดเทวดาเนี่ยร้องห้ามว่าท่านพอก่อนเถอะทำบุญไปเยอะแล้วเสบียงในคลังเนี่ยมันจะหมดแล้วหยุดทำบุญก่อนเนี่ยเทวดาเป็นห่วงแทนที่เศรษฐีจะฟังเทวดาเชื่อเทวดากลับต่อว่าเทวดาว่ามาห้ามท่านไม่ให้ทำบุญมีแต่จะนโมทนาบุญร่วมกันนี่ที่ไหนได้ห้ามก็เลยไม่ให้เทวดาเนี่ยไม่ให้เทวดาอยู่ที่บ้านเศรษฐีเทวดาก็ไม่มีที่อยู่นะก็เลยต้องเดือดร้อนเป็นเทวดาเร่ร่อนต้องเดือดร้อนพระอินทร์ได้ไปถามได้ไปกราบทูลพระอินทร์ว่าตอนนี้ตนเดือดร้อนมากเพราะเศรษฐีไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากศาลพระภูมิเทวดาก็จะอยู่ที่ศาลพระภูมินะโยมนะทุกวันนี้เทวดาก็ดีมีศาลพระภูมิให้อยู่สมัยก่อนต้องอยู่ที่ต้นไม้สถิตอยู่ตามต้นไม้ตามตอไม้จอมปลวกบ้างอะไรบ้างแต่เทวดาในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาลพระภูมิอย่างงามเลยญาติโยมทำให้ญาติโยมได้สร้างตั้งศาลพระภูมิไว้ได้กราบได้ไหว้แดนเชิญเทวดาไปสถิตอยู่ก็เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองในเขตที่เราอยู่อาศัยเทวดาที่ว่าต้องถูกเทวดาที่ว่าถูกเนรเทศออกไปก็เพราะห้ามเศรษฐีไม่ให้ทำบุญนี่เองเนี่ยมันไม่ธรรมดานะโยมนะคนมีศรัทธาแล้วไปขวางนะไปขวางทางบุญท่านก็ไม่ปลื้มก็ไล่เทวดาออกจนในสุดท้ายเทวดาต้องไปเฝ้าพระอินทร์พระอินทร์ก็แนะนำถ้าอยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมต้องไปบันดาลให้เจ้าหนี้ต้องไปบันดาลให้ลูกหนี้ทั้งหลายที่ติดหนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เป็นหนี้แล้วนิ่งนอนใจไม่นำมาใช้คืนไปบันดาลให้ลูกหนี้เหล่านั้นเดือดร้อนหาเงินหาทองมาคืนเศรษฐีซะเทวดาก็ไปบันดาลเพราะเทวดาจะมีตาทิพย์
มีตาที่ยาวไกลรู้ว่าใครเป็นหนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้างก็ไปบันดาลให้เขาเดือดร้อนอยู่ไม่ได้ต้องนำเอาทรัพย์สมบัติมาคืนมาใช้หนี้จนในที่สุดก็คลังของเศรษฐีก็เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติเหมือนเดิมเทวดาก็เลยได้กลับไปอยู่ที่เก่าเนี่ยอันนี้ก็ความเป็นไปความเป็นมาของเศรษฐีผู้ใจบุญก็คืออนาถบิณฑิกนี่แหละเป็นผู้ถวายที่ดินแล้วก็สร้างวัดพระเชตวันสร้างวัดเชตวันถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะต่อมาญาติโยมนะวัดเนี้ยวัดพระเชตวันนี่แหละเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประทับอยู่จำพรรษานานถึง19พรรษาแล้วก็ถือว่านานนะได้แสดงธรรมะ2ใน3ของพระไตรปิฎกที่วัดพระเชตวันนี่แหละอันนี้พระมหาปริญญ์ก็จะรู้พระมหาปริญญ์ท่านจะศึกษาเรียนรู้กับเรื่องของประวัติต่างๆของวัดวารามต่างๆแล้วก็บุคคลสำคัญในทางศาสนาไม่เฉพาะแต่พระเจ้าพิมพิสารอนาถบิณฑิกะก็เรียนประวัติของท่านเหมือนกันเคยไปประเทศอินเดียเมื่อปี58ที่ได้กล่าวไปแล้วตรงนี้ก็ไปเหมือนกันที่อยู่ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีใจบุญที่บ้านของท่านเนี่ยจะมีการตั้งโรงทานให้พวกคนยากคนจนไปอยู่ไปกินนะเรียกว่าเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวให้คนอนาถาได้อยู่ได้กินสุขสบายนี่คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีต่อมาก็มีวัดหนึ่งโยมวัดบุพพารามวัดบุพพารามเนี่ยเป็นวัดปราสาทของนางวิสาขานางวิสาขามหาบาสิกานะซึ่งวัดบุพพารามเนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงสาวัตถีนางวิสาขาซึ่งเป็นมหาบาสิกาเป็นมหาบาสิกาที่มีใจบุญประเภทที่ว่าไปวัดไม่เคยมีมือเปล่าถ้าวิสาขาไปวัดจะต้องมีของติดไม้ติดมือไปทำบุญถ้าไปช่วงเช้าถึงเพลก็จะมีพัฒหารเพลถวายพระสงฆ์องค์เนนแต่ถ้าไปช่วงบ่ายนางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยเธอก็จะมีกีฬานเพศสัตว์หรือว่าน้ำปานะแฟบสบู่ไปถวายแด่พระสงฆ์จนพระสงฆ์องค์สามเณรเห็นนางวิสาขาเดินมาวัดแต่ไกลจะรู้เลยว่าโยมแม่วิสาขาวันนี้ได้อะไรมาถวายเนี่ยเธอจะรู้ใจรู้ว่าพระสงฆ์องค์สามเณรที่วัดเนี่ยขาดแคลนขาดเหลือเรื่องอะไรนางวิสาขาจะรู้ถ้ารู้ว่าพระเราเนี่ยขาดแฟบขาดสบู่ขาดยาสีฟันขาดของใช้นางวิสาขาก็จะจัดไปถวายจำได้ว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ถวายกฐินนะเป็นคนแรกที่จดบันทึกเอาไว้แล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์จนเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เพราะนางวิสาขาเธอมีวิสัยทัศน์รู้นะรู้ถึงความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์สมณเณรรู้ใจว่าท่านขาดแคลนเรื่องอะไรเนี่ยนางวิสาขาเธอก็จะนำสิ่งเหล่านั้นไปทำบุญอันนี้ก็ย้อนมาถึงโยมญาติทั้งหลายในสังคมเราปัจจุบันด้วยนะโยมนะหลังจากออกพรรษาเนี่ยจะมีงานบุญทอดกฐินญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพบุญกฐินโยมก็รู้ว่าวัดวารามของเราขาดแคลนเรื่องอะไรญาติโยมก็คงจะเตรียมแล้วที่วัดขาดเก้าอี้ที่วัดขาดโซฟาขาดเตาแก๊สแรงต่างโยมก็จัดหาตามนั้นนำไปเป็นที่ระลึกในงานบุญกฐินพูดถึงบุญกฐินเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยก็มีโยมแม่อยู่ทางบ้านหนองยางตำบลไซโยงลำไซโยงอำเภอนางรองนะถ้าจำไม่ผิดตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นิมนต์ให้ไปเทศน์ในวันที่31ตุลางานบุญกฐินเวลาบ่ายโมงก็รับนิมนต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยโยมแม่แล้วก็สมาชิกทางบ้านหนองยางหนองนาโคกใหญ่อย่าลืมนะโยมนะ31เนี่ยไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนงานบุญกฐิน
นะเวลาบ่ายโมงรับนิมนต์แล้วก็ไปตามนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้ไปเผยแผ่ศาสนาโปรดญาติโปรดโยมกันนะก่อนเข้ารายการก็มีญาติพี่โยมโทรมานิมนต์เหมือนกันบ้านหนองเสม็ดตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองเนี่ยเทศอานิสงส์งานบุญนาถิเนี่ยวันที่20สิงหาคมบ่ายโมงก็ไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมตามศรัทธาตามที่ได้นิมนต์นี่แหละนั้นโยมญาติทั้งหลายในยุคเก่าสมัยก่อนเนี่ยผู้มีใจบุญทำบุญเขาก็ทำบุญด้วยกันทำบุญด้วยความหมดใจแล้วก็ถึงใจมีศรัทธาจริงๆทำบุญแล้วจึงเกิดบุญนางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเธอก็มีพ่อมีแม่เป็นมหาเศรษฐีปู่ของเธอก็เป็นเศรษฐีด้วยเนี่ยธนัญชัยเศรษฐีแต่พอเธอแต่งงานเธอก็ไปแต่งงานอีกตระกูลหนึ่งตระกูลเศรษฐีเหมือนกันแต่อีกเมืองหนึ่งพ่อผัวแม่ผัวของเธอเนี่ยพ่อสามีแม่สามีเนี่ยพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยนับถือสมณะชีเปลือยไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าของเรานะนับถือสมณะชีเปลือยแต่ถึงอย่างนั้นเวลาไปอยู่บ้านสามีเนี่ยคนอินเดียสมัยก่อนแต่งงานก็ไปอยู่บ้านชายบ้านฝ่ายชายไปอยู่บ้านสามีเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรสามีพ่อสามีแม่สามีทำบุญกับสมณะชีเปลือยหรือพวกอเจเลกนั่นแหละพวกนิครนญาติโยมก็ดูใน YouTube ได้ก็ยังมีพวกศาสนาชีเปลือยนี่ก็คือไม่มีเสื้อผ้าใส่เดินเปลือยกายเป็นวัดนะถามว่าทุกวันนี้ยังมีไหมยังมีโยมก็ยังมีวัดของเขาอยู่ตอนที่ไปตอนนั้นก็เห็นเขาเดินน่าจะเป็นเดินทุดงเนี่ยนักบวชของเขาก็เดินเปลือยผ้าไปนักญาติโยมเขาก็เดินตามหลังพวกโยมผู้หญิงผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวเดินตามเนี่ยอินเดียก็ประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นนักบวชเขาก็ไม่มีเสื้อผ้าพรใส่หรอกสมณะชีเปลือยเนี่ยก็ในที่สุดก็ไม่ได้ว่ากันสามีพ่อสามีแม่สามีทำบุญกับสมณะชีเปลือยอยู่บ้านหลังเดียวกันเธอก็ไม่ได้ว่าแต่เธอก็ขอว่าถ้าฉันจะทำบุญนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉลองศรัทธาที่บ้านก็อย่าว่ากันเพราะต่างคนต่างก็นับถือศาสนาของตนไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเธอก็ได้ทำบุญตามที่ปรารถนานี่แหละแม้จะไปอยู่บ้านฝ่ายสามีก็ตามนะบุญกุศลที่เธอทำเนี่ยเธอก็ได้ทำตลอดเป็นผู้ที่ตั้งใจทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศแด่พระพุทธศาสนานั้นนางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีใจบุญชั้นแนวหน้าเลยในสมัยพุทธกาลแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งมหาบาสิกาผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนายังมีอีกหลายๆวัดญาติโยมเช่นว่าวัดนิโครธารามนะวัดนิโครธารามก็ใครเคยได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรนะใครได้เคยฟังเรื่องพระเวสสันดรก็จะจำได้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับนิมนต์ไปแล้วก็ไปประทับอยู่ที่วัดนิโครธารามวัดใสวัดร่มใสนี่แหละเนี่ยแล้วก็มีพระสงฆ์จำนวน500รูปตามเสด็จไปผู้คนทราบข่าวก็ออกไปฟังเทศน์ฟังธรรมมากมายแต่พระประยุณญาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความกระด้างกระเดืองไม่เคารพในพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมพุทธเจ้าก็เข้าฌานสมาบัติเหาะไปในอากาศบรรดาฝนบกกระพัดได้ตกลงมาก็ตรงที่วัดนิโครธารามนี่แหละนั้นวัดนิโครธารามเนี่ยผู้สร้างถวายที่ก่อตั้งก็คือที่กรุงกบิลพัสแคว้นสกะผู้สร้างถวายก็คือเจ้าสักยะวงญาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปโปรดพุทธบิดาแล้วก็พระประยุรญาติดังที่ได้กล่าวไปแล้วที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของพระเวสสันดรนั้นโยมญาติทั้งหลายนำเอาเรื่องเหล่านี้มาให้ญาติโยมได้ฟังกันเพื่อสะท้อนให้เราได้รู้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้มีใจบุญทำบุญสุนทรทานมีสร้างวัดสร้างวามีถวายที่ให้เป็นสมบัติสงฆ์ถวายที่เป็นสมบัติพระศาสนา
ก็ชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์แก่เราอยู่แล้วนะมีพระเจ้าพิมพิสารนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางมหาวาสิกาวิสาขาเป็นต้นสอดคล้องกับผู้มีใจบุญในสังคมเราในยุคปัจจุบันคนที่เขามีศรัทธามีที่มีทางถวายแด่พระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ได้นึกเสียดายไม่ได้ฟ้องร้องเอาคืนอะไรแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแก่วงตระกูลด้วยซ้ำไปเนี่ยนี่ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมผู้มีใจบุญรวมไปถึงญาติโยมที่เห็นแก่พระศาสนาทางวัดอยากจะได้ที่เพิ่มโยมติดต่อโยมที่ใกล้ที่มีที่ใกล้วัดโยมก็ขายแล้วก็ทำบุญบางส่วนไม่ได้ขายราคาเต็มขายเพื่อเป็นสมบัติของศาสนาญาติโยมก็รวบรวมกันทำกฐินผ้าป่าเพื่อเอาปัจจัยไปซื้อที่เพิ่มให้กับวัดก็มีในปัจจุบันเนี่ยก็บ่งบอกรู้ว่าเจ้าของที่เขาก็มีใจบุญมีศรัทธาเราพุทธศาสนิกชนเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญในส่วนนี้นั้นเรื่องของพระศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของเราชาวพุทธทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลไม่ปล่อยให้พระสงฆ์องค์สามเณรดูแลวัดเพียงลำพังเวลามีคดีความต่างๆโยมก็ต้องให้กำลังใจและวงการสงฆ์เองก็ต้องมีตัวแทนของคณะสงฆ์ไปช่วยดูแลวัดที่มีปัญหาไม่ได้ปล่อยให้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดอันนั้นสู้คดีแต่เพียงลำพังก็ต้องช่วยกันตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งไปช่วยดูแลอันนี้คือในส่วนของสงฆ์เนี่ยญาติโยมเองก็ช่วยกันนะเพื่อสมบัติของพระศาสนานั้นเนี่ยในกรณีที่เราเคยได้ยินคำว่าธรณีสงฆ์เนี่ยที่ธรณีสงฆ์เป็นอย่างไรคือที่ดินซึ่งเป็นสมบัติและก็กรรมสิทธิ์ของวัดนะโดยที่เป็นที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอุทิศถวายให้แก่ทางวัดนะซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของวัดโดยตรงแต่อาจจะอยู่พื้นที่ต่างๆนะแต่เพื่อผลประโยชน์ของวัดนั้นในส่วนนี้ที่ทางของวัดก็เป็นธรณีสงฆ์อยู่แล้วนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราก็ดูแลวัดวาอารามไปตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพระศาสนานั้นในสังคมโลกเราในปัจจุบันนั้นโยมญาติทั้งหลายผู้มีใจบุญก็มีผู้ไม่มีใจบุญนี่ก็มีเราก็ต้องอยู่ร่วมกันนี่แหละเพียงแต่ว่าคนที่มีใจบุญสร้างสมคุณงามความดีจะสร้างสิ่งที่ดีใครอยู่ด้วยก็อุ่นใจสบายใจไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยส่วนคนที่มีจิตอันเป็นอกุศลอยู่ที่ไหนก็คนอยู่ใกล้ก็ลำบากก็เดือดร้อนไม่มีความสุขนั้นมีธรรมะอยู่บทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมะของสัตบุรุษให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงคนในสังคมเราเนี่ยว่ามันก็ต้องมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีสัตบุรุษและอสัตบุรุษคนชั่วพวกหนึ่งคนดีพวกหนึ่งคนชั่วนี่เขาเรียกว่าอสัตบุรุษคือเหล่าชนที่ไม่สงบไม่เรียบร้อยเกะกะระรานบ้างเรียกว่าคนพาลคือคนที่อันตรพาลหรือคนโง่เขลาเบาปัญญาเรียกว่าปัปปชนคนมีบาปคนที่มีอัธยาศัยเลวทรามหรือมีจิตใจที่ไม่ดีนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าคนชั่วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมนะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนในครอบครัวแก่สังคมเหล่านี้เขาเรียกว่าอสัตบุรุษคนไม่ดี

ามมีจิตใจที่งดงามนั้นธรรมดาสังคมมนุษย์เราเนี่ยย่อมมีทั้งคนดีแล้วก็มีคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีปะปนกันไปจะให้มีแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยธรรมดาของโลกถ้ามีแต่ดีทุกคนดีหมดทั้งโลกหรือชั่วหมดทั้งโลกนี่มันผิดวิสัยแล้วนั้นเมื่อใดโลกนี้มีคนดีอาศัยอยู่มากและมีคนดีเป็นผู้นำเมื่อนั้นจะมีแต่ความสงบความร่มเย็นความเสียสละความรักความเมตตาแต่ถ้ามีคนชั่วอาศัยอยู่มากและมีคนชั่วเป็นผู้นำจะทำให้เกิดความไม่สงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความชิงดีชิงเด่นความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันเห็นแก่อำนาจแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยก็สังเกตได้นั้นอาศัยเหตุนี้โลกจึงต้องการคนที่ดีต้องการคนดีเป็นผู้นำของหมู่คณะเป็นหลักเป็นประธานให้จึงมีการคัดเลือกเรื่อยมาเพื่อสรรหาคนดีมาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมถ้าบ้านเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าสังคมประชาธิปไตยเลือกคนดีเลือกคนดีไว้ให้เป็นผู้นำให้เป็นประธานเมื่อได้คนดีเป็นผู้นำเป็นประธานและผู้ตามก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้คนไม่ดีเป็นผู้นำเป็นประธานก็จะนำพาพวกลูกน้องอะไรต่างเป็นอันตรพานตามไปด้วยความวุ่นวายก็จะเกิดนั้นตรงนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันคนดีตามโลกนิยมนั้นเนี่ยก็หมายถึงคนที่มีวิชาความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยแล้วก็มีความประพฤติดีด้วยนะหรือมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมนะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคุณธรรมด้วยนะคนในองค์กรที่เราอยู่เนี่ยถ้ามีคนที่ฉลาดก็ดีนะมีคนฉลาดรู้การรู้งานเยอะแต่อย่าไปฉลาดแกมโกงอย่าไปฉลาดเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นไม่ดีนะนั่นก็ต้องมีทั้งคุณธรรมแล้วก็มีความรู้ควบคู่กันไปความรู้ได้แก่คุณวุฒิคุณธรรมก็คือคุณภาพหรือความสามารถคุณวุฒิเนี่ยคุณวุฒิจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนนั้นลูกหลานที่อยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่ก็แล้วกันอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่แน่นอนหลายคนอาจจะพัฒนาตนไปเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าคนก็ขอให้มีคุณธรรมกำกับไปด้วยมีความรู้กำกับไปด้วยเรียกว่าคุณธรรมนำความรู้คู่คุณธรรมก็ได้ทั้งนั้นนะแม้การสรรหาบุคคลในญาติโยมเราก็เลือกคนดีให้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นประธานแต่มันจะได้ตามที่เราเลือกหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็มีหลายเหตุปัจจัยนั้นความจำเป็นเนี่ยจำต้องมีการคัดสรรเพื่อได้สัตบุรุษคือคนดีมีวิชามีความรู้นะในการที่จะเป็นผู้นำเป็นประธานตามยุคตามสมัยการสรรหาเพื่อให้คนมาปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีพร้อมทั้งคุณวุฒิและคุณภาพหรือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมควบคู่กันไปมากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่จะสรรหาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งคุณวุฒิทั้งคุณธรรมจริงๆย่อมเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะบางคนมีความรู้สูงแต่ด้อยคุณธรรมบางคนมีคุณธรรมสูงแต่ด้อยคุณวุฒินั้นคนที่มีความรู้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนมีความรู้นั้นสรรหาได้ง่ายไม่ยากโดยมีหลักฐานการศึกษาเช่นวุฒิบัตรประกาศนียบัตรปริญญาบัตรเป็นต้นเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาไปสมัครงานก็มีทรานสคริปต์หรือว่ามีผลการปฏิบัติงานหรือมีใบประกาศปริญญาต่างๆไปยื่นว่าจบระดับไหนหรือถ้ามีประสบการณ์ก็สัมภาษณ์เอาว่ามีประสบการณ์ในการทำงานมากน้อยเพียงใดมันก็ญาติโยมมีประสบการณ์ในการทำงานเวลาไปสมัครงานก็ยอมที่จะได้รับการพิจารณาอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้พิสูจน์ได้ด้วยปริญญาบัตรส่วนคุณธรรม

ความสามารถนั้นน่ะญาติโยมกว่าจะพิสูจน์ได้ต้องอาศัยการเวลาหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนมีวิชาความรู้ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปดังที่ได้ยินพูดกันอยู่เสมอว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นโยมญาติทั้งหลายวิชาจารณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจารณะความประพฤตินั่นเป็นสิ่งที่ดีนั้นรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้ก็นำเสนอธรรมะแล้วก็ในเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันมาผสมประสานกันเพื่อสร้างข้อคิดแล้วก็นำคุณธรรมมาฝากญาติฝากโยมว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะวัดวารามต่างๆนะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้ชั่วจังชีดีจังสงเป็นแบบนั้นไม่ได้เราต้องดูแลวัดวารามช่วยกันทั้งพระสงฆ์องค์สามเณรและก็โยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนฝากไว้แก่ญาติแก่โยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้หรือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20-22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ10ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนได้นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันนึงก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
4: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สื่อไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkokโดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยด้วยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
6: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องนี้มัน เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
8: นายดนุชาภิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐกลับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
9: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงคงต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
6: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์จะได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองฝานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
12: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุควรเกรงให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุควรเกรงให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
13: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้ควรเกรงในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพรุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
14: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
15: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยาก ขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเติมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรดคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุสเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
0: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บสามรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติม ทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจเอ่อล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนามปรินซิพาลิตี้สเตเดียมเมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 นฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 นฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทยยู17คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC โซโคล่าโอปาวาครั้งที่76ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์ 13-15 ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกรรมธรจากทีมจามาฮ่าฮีโร่เจ็ตเรซซิ่งทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่นโนไวส์วูเมนรันอบาวสปาร์คสต็อกกระบวนวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาว 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีระพัฒพาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพ์พิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่
18: www.orst.go.th
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวช

0: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ครับผมพบกันวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ต้อนรับกับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวสารความเป็นเนื้อหาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตนะวันนี้วันจันทร์ประเดิมกับเรื่องสุขภาพที่
0: ใช่แล้วค่ะอาจารย์ดาวยงศรีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะคะกับแพทย์แผนไทยวันนี้ทีมงานของเราค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะประสานงานโดยคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะและทีมงานนิวมีเดียนะคะทีม Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ช่วยนำภาพสวยๆมาให้เราได้ชมกันตอนนี้เป็นภาพพาไปเที่ยวที
1: ่ใ
0: กล้ๆนี่เองนะคะนครปฐม
1: นครปฐมคนก็จะนึกถึงอาหารการกินพระปฐมเจดีย์แต่ที่นี่เป็นสิ่งปลูกสร้างไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่นี่คือสิ่งปลูกสร้างจะบอกว่าเป็นที่แรกๆของไทยเลยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะของการเป็นนำเสนอฉากภาพยนตร์เป็นหอภาพยนตร์คือใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเป็นเมืองจำลองทั้งหมดแบบนี้ดีกว่าสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในรูปแบบฉากถ่ายหนังที่อลังการเมื่อจะเป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกของโลกที่ฝรั่งเศสอย่างร้านกาแฟนะครับตึกสไตล์ปารีสและนิวยอร์กอาคารบ้านเรือนสมัยร.5และอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เดียวนะครับเป็นที่เที่ยวของนครปฐมแลนด์มาร์คสำหรับคนรักหนังที่ต้องไปสักครั้งที่นำเสนอตรงนี้เพราะผมเองเคยเดินทางไปที่อินเดียพี่พั
0: ฒ
1: น
0: ์
1: อินเดียที่ไฮเดอราบัดเขามีเมืองที่ชื่อว่ารามโมจิก็คือเป็นเมืองที่นำเสนอฉากภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทอลลีวูดของอินเดียนะฮะก็เป็นคอมเพล็กซ์สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่านี่คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปจำนวนมากจริงเพราะเขาอยากจะเห็นก็เราก็น่าจะได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ออกไปและอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไปนครปฐมก็แวะเวียนเข้าไปชมดูนะฮะน่าจะได้มีไอเดียแล้วก็ได้ความบันเทิงในอีกรูปแบบใหม
0: ่
1: นครปฐมที่ชวนไปช่วงนี้ก็เพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลนครปฐมฟู้ดฟินแฟร์เที่ยวเพลินเดินกินเมืองอาหารที่ต้องแวะ อย่างที่บอกครับนครปฐมเป็นเมืองอาหารอร่อยทีเดียวจัดขึ้น 14-18 คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังมีเวลานะครับ 14-18 สิงหาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครปฐมด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับฟินแฟร์นะครับฟินก็คือว่าเพลิดเพลินกับการแสดงจากศิลปินเยาวชนแฟร์ก็คือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับอบจ.นครปฐมชวนเที่ยวข้ามถิ่น7เส้นทาง7อำเภอภายในนครปฐมไปลงทะเบียนกันที่ในงานนะครับ
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ซื้อดอกกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารว่างก็กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจลักษณะนี้ก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวกันนะครับสัมผัสเสน่ห์อาหารท้องถิ่นชมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดจัดขึ้นณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐ
0: มถึงวันที่18เป็นพรุ่งนี้นะคะอ
1: ี
0: กวันหนึ่งก็ไปเที่ยวกันได้ปกติเนี่ยไปหาของกินของที่เป็นของดีของจังหวัดเนี่ยน่าจะไปแถวองค์พระปฐมนะคะงานองค์พระนี่ประจำจะมีของกินเต็มหมดตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ทำให้แบบอากาศมันน่าเดินน่ามันดีแบบอากาศเย็น
1: เย็นไปเดินห้างกันนะฮะ
0: ได้หาของกินได้เยอะแยะแล้วก็รวมมาทุกที่มาอยู่ที่เลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ของดีของจังหวัดนครปฐมนะคะมาถึงเรื่องกินเขาบอกว่ามีมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคด้วยนะคะจะหาของกินก็ต้องนึกถึงโรคที่จะตามมาด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความเค็มนะคะมหกรรมนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผู้บริโภคนะคะสุขภาพของประชาชนควรจะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือ NCD ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมีต้องกินยาไปตลอดแล้วถ้าขาดยาก็จะมีอาการที่แบบรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคไต นะคะเป็นไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตนะคะซึ่งหลังพบประชาชนเนี่ยร้อยละ 57.37 นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดโซเดียมเฉลี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยกินถึง 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับ1ของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลกรมควบคุมโรคนะคะในปี2568พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี้มีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะกรมอนามัยยังสำรวจประชาชนด้วยนะคะว่ามีความดันเบาหวานความโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปี
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะและอาหารที่โซเดียมสูงก็ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแช่เย็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนแล้วก็อาหารที่ใส่ผงฟูนะคะอย่างเช่นเบเกอรี่เค้กขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีลดการบริโภคเกลือและก็โซเดียมเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD Model ในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนั้นเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ50แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยค่ะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเน
1: า
0: ะ
1: พฤติกรรมเลย
0: นะอย่างที่ปรึกษาอาจารย์เล่นดาวทุกๆครั้งอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของการแนะนำเรื่องของการ
1: กินเนาะเวลาที่เรากินสิ่งที่เรากินโอ้พฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช
1: ่เป็นยาที่ดีที่สุดอะคือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะฮะ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้
1: นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ำอีกทีนะฮะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมตลอดจนเปิดสายพูดคุยด้วยตอนนี้ไปทักทายกันก่อนอาจารย์มาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่าน
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะเสียงแหบหน่อย
0: เสียงแหบนั่นสิอันนี้ว่าอาจารย์จะไม่สบายซะแล้วอาจารย์มีอะไรมาฝากคะสัปดาห์นี
2: ้ก็มีท่านผู้ฟังใจดีค่ะส่งสูตรไทยมาให้แล้วก็จดหมายมาถามก็จะมีของคุณลักษุภาคุณทนตลิ่งชันกทมค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรใบหนุมานแล้วก็เถาวรเพชรค่ะอีกท่านหนึ่งคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกว่ามาแล้วค่ะตาชปูจ้าใบวรเพชรและดีปีมีเท่านี้แหละค่ะงวดหน้าหนุมานประสานกายขอทุกคนมีความสุขค่ะเคารพค่ะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองส่งดอกมะลิราชปูแล้วก็ใบหนุมานประสานกายมาให้ค่ะคุณทันชนกค่ะบอกว่ามะลิ2ถุงนี้ดิฉันปลูกเองค่ะไว้บูชาพระพุทธรูปที่บ้านเก็บล้างน้ำแล้วร้อยเป็นพวงมาลัยเล็กๆด้วยได้เย็บผ้าถวายพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องพระแห้งเก็บออกล้างอีกครั้งตากแดด3แดดไม่ทราบว่าสะอาดพอทำยาได้ไหมคะจึงส่งมาให้อาจารย์พิจารณาว่าใช้ทำยาเพื่อรักษาโรคเพื่อนมนุษย์ดีกว่าทิ้งค่ะจากคุณทันนันชนกเตชะเสนผู้อายุ79ปีด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะจากผักไห่อยุธยาใช้ได้ค่ะสะอาดสะอ้านดีทำยาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากคุณจำเรียงค่ะทีมแท้กุยบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ส่งดอกมะลิราชพูแล้วก็ใบหนุมานใบบรเกษมาให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอีกท่านนึงค่ะจากคุณอรุณจังหวัดระยองค่ะบอกว่าอยากทราบต้นแคนอกจากกินดอกทำอะไรได้อีกบ้างและดอกแคกินอย่างไรถึงจะถูกต้องปลายฝนต้นหนาวดอกจะเยอะเลยอยากทราบสรรพคุณและอายุและฉันได้ฉันอายุ56ปีแล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะดีไหมบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกว่าฉีดแล้วก็ยังเป็นร ลยไม่รู้ว่าควรฉีดหรือไม
0: ่
2: ค่ะควรฉีดค่ะควรฉีดวัคซีนนะควรฉีดฉีดไปเถอะค่ะเพราะเราอายุ56ปีแล้วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ฉีดแล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพียงแต่เวลาเป็นแล้วอาการลุกลามของโรคความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงไม่ใช่หมายความว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ยังเป็นอยู่ค่ะถ้าเราเจอสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเป็นเราก็จะเป็นซ้ำอีกเป็นเรื่องปกตินะคะวัยพออายุเกิน50ฉีดนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีโรคอื่นประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ฉีดแล้วปลอดภัยค่ะมีอะไรก็ไม่เป็นหนักหนาสาหัสแก้ไขได้ง่ายค่ะส่วนเรื่องของแคร์ดอกกินได้ค่ะเขาสำหรับดอกเนี่ยเขาจะเอาไว้รักษาพวกไข้เปลี่ยนฤดูพวกปลายฝนต้นหนาวหรือไข้หวัดที่กำลังจะเข้าระบาดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยประจำฤดูต่างๆก็สามารถช่วยได้แต่ดอกแคร์ค่ะมันจะมีวิธีการกินที่ถูกต้องถ้าในกรณีคนเป็นไข้ค่ะคนเป็นไข้เนี่ยเขาจะไม่เด็ดเกสรสีเขียวทิ้งเพราะไอ้เกสรสีเขียวเนี่ยมันทำให้ขมแต่ถ้าคนที่จะกินแบบใส่แกงส้มแล้วไม่อยากให้ผมก็ดึงเกสรสีเขียวออกก็ยังลดไข้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับยังมีเกสรสีเขียวอยู่กับผมแต่ก็กินอร่อยดีก็ยังลดไข้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะผสมกับพวกเครื่องแกงพวกแกงส้มอะไรพวกนี้อร่อยดีแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจคล่องสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยใบก็กินได้นะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ยังรักษาอาการพวกไข้เปลี่ยนฤดูได้เหมือนกันก็รับประทานได้อร่อยดีเป็นตั้งแต่พวกไข้หวัดใหญ่ท้อนพิษไข้ดับพิษถอนพิษต่างๆเนี่ยในเรื่องของใบของแคร์ที่เราเด็ดเอาอ่อนมาลวกก็สามารถรับประทานช่วยได้ส่วนเปลือกต้นมันจะเป็นสารฝาดสารแทนนินซะเยอะเขาก็จะเอาไปเข้าพวกสมานภายนอกภายในชะล้างบาดต้มชะล้างบาดแผลบ้างหรือเอาไปกินเป็นน้ำกระสายสำหรับพวกบิดมูกเลือดพวกท้องเสียอะไรพวกนี้ค่ะก็อีกกรณีหนึ่งแคร์ก็จะแบ่งเป็นการกินออกมาเป็น3อย่างแต่ส่วนใหญ่กินดอกราคากินดอกกับกินใบอร่อยดีปลอดภัยแล้วก็กินง่ายมีสรรพคุณที่ดีด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่จดหมายส่งมาแต่อย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยครับเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
2: ท่านใดที่สนใจค่ะอยากที่จะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59 59ปนสปปานนเนสสาราปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็อยากได้พวกดอกพิกุลดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายรากกระเทียมรากชาฟูพวกนี้ค่ะที่เราต้องการได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเป็นของหาได้นะคะแต่หายากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ไม่สะอาดเท่ากับที่แฟนรายการส่งมาให้เราด้วยค่ะก็ขอบพระคุณที่ร่วมกุศลกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะก็นำสมุนไพรไปทำยาเพื่อจะมารักษาเปิดคลินิกสาธารณกุศลนะคะ
1: ครับ
0: ในทุกๆวันอังคารค่ะ
2: ทุกวันอังคารค่ะ
0: ปกตินะคะ
2: พรุ่งนี้เปิดปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเห็นกำแพงยาวสีขาวก็เข้าไปในกำแพงตึกนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้เรียงอยู่เป็นร้อยๆตัวนั่งเอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะกับเจ้าหน้าที่ตรงเวชระเบียนเขาก็จะจัดการทำคิวทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะคืนบัตรประชาชนมาให้แล้วก็รอเรียกคิวหมอก็จะขึ้นไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็มานั่งพักคิวรอหมอเรียกรับยายกเว้นถ้าจะนวดก็จะมีการส่งนวดก่อนค่ะแล้วนวดเนี่ยเราจะไม่นวดเพื่อสุขภาพให้ใครเราจะนวดสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องนวดจริง
0: ๆ
2: สำหรับคนเจ็บป่วยจริงๆถึงจะนวดผู้ป่วยที่เราไม่นวดเช่นโรคผิวหนังผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ป่วยมะเร็งนวดไม่ได้อันตรายก็ต้องทำความเข้าใจกับเราด้วยว่าเราไม่สามารถนวดให้ได้ทุกคนค่ะ
0: ค่ะเป็นการนวดรักษานะคะสำหรับคนที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เปิดสายเร็วหน่อยนะครับจะให้ท่านฟังท่านผู้ชมที่รออยู่วันนี้ได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับเปิดสายกับทีมงานของเราวันนี้ก็จะพร้อมรับสายน้องรัชภาคนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ก็คือ022769718นะครับ022769718ตอนนี้โทรมาเลยครับใครจะเป็นสายแรกนะฮะตอนนี้จะได้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันในทุกปัญหารวมถึงใครที่ยังคิดว่าโทรศัพท์แล้วไม่ติดยากก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook Live ของเราได้ด้วยเช่นกันในโพสต์ที่ในขณะนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเอง
0: หลายคนเข้ามาทักทายนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางเพจ Facebook ก็สามารถส่งคำถามมาได้บอกรายละเอียดให้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกับอาจารย์เนตรดาวโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะเมื่อสักครู่คุยเรื่องโรคเรื้อรัง ACD คนเป็นกันเยอะมากก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่อาจารย์เคยบอกนะคะเรื่องของอาหารรสเค็มนะคะอาจารย์มีอะไรจะแนะนำในอ๋อมีสายเข้ามาพอดีค่ะอาจารย์คะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับคุณหนิงจากสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอเนตรดาวด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะถูโทรติดยากแล้วเกินอย่างเดียวโทรไม่ติด
1: โอ้โหโทรมาประเดิมคนแรกเลยเนี่ย
0: นะคะ
3: จากจ้องอยู่จากจะถามคุณหมอว่ามะระขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวจะถามว่าระหว่างกินสดๆหรือต้มให้สุกเนี่ยแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันคะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยจะลวกก็ได้จะกินสดก็ได้กินสดส่วนใหญ่ก็อ่อนหน่อยนะคะเราก็จะเอามารับกับน้ำพริกได้อร่อยดีไม่จำเป็นต้องลวกก็ได้หรือพอเริ่มลูกใหญ่หน่อยเราเอาไปลวกหน่อยก็ได้ถ้าเราอยากให้มันนิ่
3: ม
4: บางคนส่วนใหญ่เราแนะนำให้นึ่งแนะนำให้นึ่งมากกว่าเอาไปต้
3: ม
4: เพราะว่าเวลาต้มลวกอะค่ะเวลาต้มเนี่ยน้ำไอ้ตัวยาบางชนิดแต่มันออกไปอยู่ในน้ำแล้วเราก็เลยแนะนำว่าเอาไปนึ่งดีกว่าก็จะได้สรรพคุณในเรื่องของการลดน้ำตาลได้
3: แล้วกินวันหนึ่งประมาณสักกี่ลูกดีคะเยอะได้ไหม
4: เยอะได้จะเยอะเท่าไหร่แล้วบางคน5ลูกก็ไม่เยอะหรอกก็ใช้ได้เหมือนกันเยอะของเรานี่มันเยอะขนาดไหนเยอะของเราไม่เท่ากันอ่ะ
3: ไม่เกิน10ลูกก็ได้เพราะมะระลูกมันเล็ก
4: โอ้ได้เหลือเฟือค่ะได้เลย
3: กินกับข้าวจ้ะกินกับข้าวจ้ะ
0: แล้วกินต่อเนื่องไหมคะอาจารย์
4: ข้าวเยอะไม่ได้นะ
0: ต้องกินต่อเนื่อง
4: กินต่อเนื่องได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินมะระเปล่าๆเขาก็กินกับน้ำพริกบ้างกินกับอาหารอื่นๆบ้างมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็กินได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีข้าวน้ำตาลสูงๆ
3: ค่ะช่วยลดได้จริงนับถือเลยค่ะเคยไปตรวจหมอแล้ว
4: ช่วยลดได
3: ้จ้าจริงจ้ะเออได้ผลมากเลยถึงได้นับถือเขาเลยมะระขี้นกจะบอกให้น้องเขากินด้วยเพราะน้องเขาเป็นเบาหวานหมอบอกถ้าเกิดน้ำตาลไม่ลดเนี่ยจะต้องเอายาให้กินแล้วนะก็เลยแนะนำให้เขากินมะระขี้นกจะได้ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลจ้ะโอ้ย
4: เขาถามข้าวเยอะนะ
3: กินดิบเขาถามมาว่าจะกินสดดีหรือดิบดีถามคุณหมอ
4: ได้หมดค่ะจะเอาแต่ว่าไม่แนะนำให้ต้มแนะนำให้นึ่ง
3: จ้ะ
4: สารอาหารจะได้อยู่กับมะระขี้นกเยอะๆหน่อยถ้าต้มอะค่ะมันจะละลายไปกับน้ำด้วยก็ใช้วิธีกินสดก็จะได้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้นิ่มหน่อยก็นึ่งเอา
3: อ๋อจ้ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะขอบคุณจริง
4: ๆดีค่ะคุณหนิง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: โทรติดแล้วดีใจนะ
1: โอ้โหก็ยังเปิดสายกันเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเวลาในช่วงแรกของเรา022769718นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคำถามจากคุณวรีลักษณ์นะครับมีพิลังกาสาอาจารย์จะใช้ไหมครับจากบริจาคแล้วใช้ส่วนไหน
4: ดีใจจังเลยมีคนทักเรื่องพิลังกาสาเราใช้ส่วนของลูกค่ะลูกเนี่ยถ้าเราซื้อตามท้องตลาดจะได้ลูกอ่อนเพราะเขาหนีนกเขาก็จะเก็บลูกอ่อนมาขายพอเก็บลูกอ่อนมาขายเวลาเราเอาไปใช้ทำยาคนไข้เราจะท้องผูกเราก็เลยอยากได้ลูกแก
0: ่
4: อยากได้ลูกแก่พอลูกแก่เนี่ยไอสารฝาดมันจะน้อยลงเราก็เอามาทำยาให้คนไข้คนไข้ก็ปลอดภัยท้องไม่ผูกด้วยอยากได้ส่วนของลูกค่ะ
0: คุณ
4: ลูกแก่
0: คุณวรี
4: เอามาตากให้แห้งเลยค่ะเอามาตากให้แห้งเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
4: ตากแดดได้เลยค่ะ
1: ได้ครับคุณวลีลักษณ์นะฮะคุณสุกัญญานะครับโทรมาเป็นสายจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคืออาจารย์เนตดาว
4: จ้า
5: ขอถามหน่อยนะคะ
4: จ้า
5: คือป้าจะเป็นอาจจะชอบไอ้มีอะไรเนี่ยไอ้จ้ำสีแดงๆอ่ะที่ขึ้นตามแขนตามขาค่ะพอจะทราบไหมคะว่าขาดอะไรอะค่ะขาดท่าทางสารอะไร
4: ปัญหาตอนนี้ก็คือกินยาอะไรประจำอยู่หรือเปล่าคะ
5: ไม่มีเลยค่ะ
4: ยาหลังอาหารทันทีก็ไม่มีใช่ไหม
5: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนเคยโทรไปกับแอลปุษาครั้งนึงแล้วที่ผ่าตัดก็ว่าเจ้าค่ะตอนนี้มันหายแล้ว
4: หายแล้วโอเค
5: หายแล้วตัวก็จะว่าจะหายแล้วแต่นู่นมกราโน่นการนี้มันจะมาสิงหาแล้วนั่นแหละมันจะเป็นแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เจ็บไม่อะไรนะคะเป็นเล็กๆค่ะเขาไม่ใช่ว่าโตแล้วก็สักสองสามวันก็ยาหายไป
4: เป็นสีอะไร
5: สีแดงหน่อยๆอะค่ะ
4: สีแดงหน่อย
5: ๆค่ะ
4: จ้ะสีแดงแล้วมีสีเขียวๆม่วงๆไม่ตามหลังมา
5: ไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าม
4: ันจ
5: าง
4: แ
5: ล้วก็หายไปเลยค่ะค่ะเป็นจ้ำแดงหน่อยๆ
4: เป็นจ้ำแดงเฉยๆนะคะโอเคทีนี้หาวิธีเอาง่ายที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของจ้ำเลือดก็คือเกล็ดเลือดเราต่ำปัญหาที่มันเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือเกล็ดเลือดต่ำบางทีไปชนอะไรนิดๆหน่อยๆหรือไม่ได้ชนอะไรหรือเกาแรงหน่อยมันก็เกิดรอยขึ้นมาได้แล้วหายาง่ายยาหายาง่ายๆก่อนนะโดยไปตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อไปหาน้ำยาอุทัยทิพย์
5: ค่ะ
4: อุทัยทิพย์น้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเผอิญในนั้นอ่ะมันมีจันแดงมีฝางเสนมีจันแดงกับฝางเสนเราก็เอามาหยอดน้ำกินปลอดภัยด้วยอย่างเช่นน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่สักหนึ่งช้อนชา
5: ค่ะน้ำหนึ่งแก้วใส่อุทัยทิพย์หนึ่งช้อนชา
4: ใช่แล้วเราก็กินวันละแก้ว
5: ก็รักแ
4: ก้วจนกระทั่งไอ้จ้ำนั้นหายไปก็เลิกกินนะ
5: ฝ่ายนานๆมันถึงจะเป็นสักครั้งนึงอะค่ะ
4: จ้ะถ้าจ้ำ
5: มันไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรนะคะ
4: ใ
5: ช่ค่ะ
4: ใช่ไม่เจ็บ
5: ช่วยโทรมาปรึกษาเรื่องผ่าตัวกระจกเรียบร้อยไปเลย
4: ดีใจด้วยค่ะจะได้มองเห็นชัดเจน
5: ขอบคุณมากนะคะนอกนี้ก็จะนะนอกจากอุทัยทิพย์แล้วจะมีตัวยาอื่นไหมคะ
4: ตัวยานี้ปลอดภัยสุดนะไม่งั้นก็ต้องไปนั่งหาจันแดงมากินน่ะ
5: อ๋อต้องมาทำเองใช่ไหมคะ
4: ใช่ทีนี้ไอ้นั้นก็มีจันแดงมีฝังเสนมีจันเทศอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาหยอกกินก็ลดความร้อนในร่างกายได้ด้วย
5: มีครบอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเกี่ยว
4: ครบอยู่แล้ว
5: สรรหานู่นนี่นั่นอยู่อีก
4: ใช่หยุดเอา
5: คุณอาจารย์มากนะคะ
4: วันละครั้งพอนะวันละครั้ง
5: วันละครั้งวันละหนึ่งครั้งนี่
4: ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
4: ์ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาจากสุราษฎร์ธานีนะคะอาจารย์มีคนทักมาบอกว่าชื่นใจได้ยินเสียงอาจารย์เล็บดาวมาให้ความรู้อีกแล้ว
1: ถ้าอยากชื่นใจวันนี้โทรมาเลยนะคุณอัจฉริยะอัจฉรานะครับโทรมาได้เลยนะ
0: โทรมาได้เลยอาจารย์ค่ะนอกจากมารากี้นกที่ลดน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีสมุนไพรหรือว่ามีอาหารอันอื่นไหมคะที่จะกินเพื่อลดน้ำตาลในเลือด
4: คือการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวนะคะที่มันสามารถลดได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับมาราคีนกมาราคีนก็ลดค่ะไม่ใช่มาราคีนกอย่างเดียวหรือเราหันไปกินผักอย่างเดียวแล้วกินข้าวให้น้อยลงน้ำตาลก็ลดนะคะแต่มันจะไม่ลดได้เร็วเท่ากับตัวของมาราคีนกแล้วก็มีผักอีกตัวนึงที่ภาคเหนือเขาชอบกินเป็นผักแหนมในมื้ออาหารก็คือผักเชียงดาผักเชียงดาก็เป็นหนึ่งในผักที่ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันด้วยค่ะ
1: ดีครับ
0: ดีค
1: ่
0: ะ
1: เอาละครับมีสายมาในช่วงแรกของเราสายสุดท้ายตอนนี้ก่อนจะพักกันนะฮะจากนครสวรรค์คุณอนงสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าไอ้กินบัลลังก์เพชรเนี่ยไอ้เลือดจางไหมคะ
4: กินบัลลังก์เพชรเลือดจางไหมมันอยู่ที่วิธีการกินด้วยค่ะว่าเรากินแบบเชิงเดี่ยวหรือว่าเรากินกับผสมกับน้ำผึ้งหรือเรากินข้าวตำหลักหรือกินต้มกินอย่างเดียวเลยหรือยังไง
6: กินเคี้ยวกินธรรมดานี่ค่ะ
4: เคี้ยวกินธรรมดาเยอะไหมคะ
6: ก็ประมาณสัก ก็ตักติดแว่นนะคะ
4: แล้วแว่นใหญ่ไหมล่ะคะ
6: แว่นบางๆเล็กๆนะคะ
4: แว่นบางๆเล็กๆนะคือในบรเพชรเนี่ยค่ะทางแม้กระทั่งอย.เองเขาก็ยังมีการจำกัดปริมาณที่จะใส่บรเพชรตรงในตำรับยาสักตำรับนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูต่อวันต้องห้ามไม่ให้เกินเท่าไหร่เพื่อจะไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ที่รับยาไปกินเพราะฉะนั้นบรเพชรถ้าเราหั่นเป็นแว่นบางๆเนี่ยค่ะสัก10แว่นก็ไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันเราแนะนำให้กินแค่ตอนกลางวันแล้วสัก 2-3 วันกินครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยให้มันขับทิ้งได้ตามปกติคนโบราณทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เอาบรเพชรมากินเชิงเดียวเขาก็จะไปแช่กับน้ำผึ้งแล้วเขาก็ถึงจะเอามากินแต่ทีนี้พอแช่กับน้ำผึ้งก็ต้องระวังคนที่ผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าน้ำผึ้งเองก็ทำให้เบาหวานกำเริบเหมือนกันก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่เรากินแล้วเรามีภาวะเลือดจางก็ลดลงเถอะค่ะเพราะว่ามันก็ทำได้ในบางกรณีของผู้ป่วยบางท่าน
6: คืออ
4: ย่างนี้บรเพชรเนี่ยมันบำรุงโลหิตและดีมันมีลดขมลดขมในแพทย์แผนไทยเนี่ยจะถูกกำหนดได้ว่าบำรุงโลหิตและดีแต่คำว่าน้ำดีเนี่ยมันเกิดจากการเอาอายุของเม็ดเลือดเราเนี่ยค่ะอายุเม็ดเลือดเรามีอายุ120วันพอครบ120วันจะถูกเอาไปทำลายทิ้งที่ม้ามพอทำลายทิ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเหลือเป็นน้ำดีก็คือสารสีกับบิลิรูบินกับฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะเหลือสารสีแล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็ฉีดทิ้งออกมาเวลาย่อยไขมันมันจึงคล้ายคำว่าบำรุงโลหิตและดีเพราะฉะนั้นมันบำรุงเลือดด้วยแต่มันก็ทำลายเลือดด้วยในเวลาเดียวกันก็ถ้ากินแต่พอดีมันจะกลายเป็นยาบำรุงถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้เลือดจางคล้ายฟ้าทลายโจร
6: เขาแนะนำมาว่าคนเป็นเบาหวานนะกินบรเพชรแล้วทุเลาไอ้ลดลงอะค่ะ
4: มันก็ลดค่ะแต่มันเป็นยาไงเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแบบระมัดระวังมันจะไม่เหมือนมะระขี้นกที่เป็นเชิงอาหาร
6: มะระขี้นกก็ไม่เป็นไรเลือดไม่จางใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็เรากินได้ไม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กินได้นิดหน่อยมะระขี้นกเราก็กินกับน้ำพริกกินกับอาหารทั่วๆไปก็ปลอดภัยกว่าแต่ถ้ารักจะกินบรเพชรเป็นแว่นบางๆแนะนำว่า 2-3 วันกินครั้งแล้วกินเฉพาะช่วงเวลากลางวันไม่ให้กินตอนเย็น
6: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: เปลี่ยนไปเป็นมะระขี้นกดีกว่าเนาะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะคุณอนง
0: ค์ขอบคุณค่ะคุณอนงค่ะ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
7: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
13: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
14: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆ มาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
15: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
14: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
15: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
16: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
17: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
16: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:33 คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดสายทางโทรศัพท์นะคะ
1: 022769718ครับ022769718ตอนนี้สายว่างแล้วนะครับช่วงที่2ของเราม
0: ีคุณนุสราถามมาค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะบริจาคสมุนไพรนะอาจารย์เขาสนใจที่จะบริจาคค่ะเขามีรากชะพลูเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์บอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะส่งมาให้เดี๋ยวอาจารย์มาตอบวิธีนะคะตอนนี้มีสายเข้ามา
1: จากบุรีรัมย์นะครับคุณไพศาลสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับคุณหมอพอดีผมสอบถามนิดนึงพอดีผมไปดูในเฟซบุ๊กอะเนาะ
19: ค่ะ
18: ทีนี้เห็นเขาบอกว่ายาเกี่ยวกับการรักษาตาน่านับถือไหมเขาบอกว่าให้กินกระเทียมแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งแล้วก็กินด้วยการก่อนนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอสับสับคำบอกว่าบำรุงสายตา
19: คือยาที่พูดถึงเนี่ยค่ะน้ำมันมะกอกก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอกอย่างดีนะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเราดูดีๆด้วยแล้วก็เรากินกับกระเทียมสองตัวเนี้ยเขาก็ช่วยเรื่องหลอดเลือดแน่ๆดูแลเรื่องหลอดเลือดให้เราได้แน่นอนส่วนน้ำผึ้งก็เป็นการปรุงแต่งรสซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงกับเบาหวานถ้าเรามีภาวะเบาหวานอยู่นะคะก็ต้องคอยระมัดระวังตัวของกระเทียมกับน้ำมันมะกอกอ่ะเป็นเรากินในมื้ออาหารอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูแลเรื่องไขมันกับหลอดเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับไขมันดีไปด้วยตาเราสายตาเราก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดเหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าไม่บำรุงสายตาเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าหลอดเลือดมันดีทุกอย่างมันจะดีตามไปด้วยแต่มันมียาที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกมาเป็นร้อยๆปีเลยนะเขาบันทึกเลยว่าตัวยาที่เป็นเอกในจักษุโลกจักษุแปลว่าโรคตาเนี่ยนะจักษุโลกอ่ะคือตีพลาตีพลาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมอันนี้มีหลักฐานยืนยันจริงแล้วเราก็ใช้จริงด้วยปรากฏว่าอาการของดวงตาดีขึ้นก็ลองใช้พิกัดหรือใช้ตำรับตีพลาช่วยก็ได้ค่ะมันสามารถช่วยได้ปลอดภัยดูแลทั้งธาตุดินดูแลทั้งธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและที่สำคัญที่สุดก็ทำให้ระบายอ่อนๆแล้วตัวสมอต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันคือพืชตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าพวกกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นหม่อนก็บำรุงสายตาค่ะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆของไทยเรารู้จักหม่อนกินหม่อนก็ได้ค่ะเกากี้ก็ได้ก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะกินสมอที่ตีพลาอย่างที่บอกก็เป็นการบำรุงสายตาปลอดภัยส่วนกระเทียมกับน้ำมันมะกอกดูแลหลอดเลือดเก่งด้วยและดูแลได้แน่นอนก็เลยเถียงไม่ได้ว่าถ้าหลอดเลือดดีเนี่ยมันก็ทำให้ระบบอื่นๆดีตามไปด้วยแต่ระวังน้ำผึ้งหน่อยเท่านั้นเอง
18: คร
0: ับ ครับอือค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
18: ครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ก็บำรุงด้วยสายตาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะมาถามเรื่องที่เมื่อกี้คู่คุยกับอาจารย์ไว
1: ้ครับ
0: เรื่องของการบอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะนำบริจาคค่ะอาจารย
19: ์คือรากชะพลูเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยค่ะรากชะพลูมันจะมีรากลงดินแล้วก็มีร่างแหอยู่บนดินด้วยวิธีการก็คือเราดึงขึ้นมาหมดทั้งรากทั้งร่างแห่น่ะนะคะเราก็จะตัดส่วนเหนือดินตัดส่วนเหนือดินออกไปไม่ได้ใช้เนี่ย2ข้อนิ้วมือให้เหลือต้นเหนือดินน่ะสัก2ข้อนิ้วมือ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเฉพาะรากกับไอตัวรากแหตัวนั้นนะคะเอาขึ้นมาแล้วล้างทำความสะอาดฉีดน้ำก่อนเอาดินออกให้หมดล้างทำความสะอาดเอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งเอาผึ่งให้แห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วเราก็ตากแดดตากแดดจนกว่าจะแห้งค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้ว
0: ค่ะนี่ครับเป็นวิธีนะทำให้แห้งจะได้เบาๆไม่ต้องส่งมา
19: ค่ะไม่งั้นหนักแล้วก็ขึ้นราด้วยยังไม่ทันถึงเราเลยขึ้นราเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนุสรานะคะ
1: ถ้าเกิดว่าเปิดสายนะครับ0227697118 0227697118โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้นี่แล้วก็เราก็มีคำถามด้วย
0: ค่ะ
1: คุณรัตดาวันถามว่าน้ำอุทัยทิพย์ถ้าไม่มีอาการอะไรครับอาจารย์จะดื่มได้ไหมผสมน้ำเย็นดื่มเชื่อใจดีน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างด้วยนะหรือเปล่า
19: ตัวน้ำยาพวกนี้ค่ะในสมัยโบราณเป็นยาตำรับโบราณนี่เป็นยาตำรับโบราณนะแล้วก็น้อยคนมากที่จะทำเป็นแล้วก็เป็นยาที่มีเครื่องผสมอยู่พอสมควรในกรณีทำให้ร่างกายเราลดความร้อนลงก็คือเย็นมันจึงเหมาะในฤดูร้อนหรือความอากาศร้อนในบ้านเราถ้าช่วงอากาศเย็นไม่ได้เสียเหงื่ออะไรก็ไม่ได้แนะนำให้กินแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยลดอาการความร้อนในร่างกายรับประทานได้ช่วยฮีทสโตรกอะไรต่างๆได้ด้วยรับประทานได้น้ำเย็นก็กินได้ไม่มีปัญหาชื่นใจดีด้วยตัวเองก็ชอบนะคะจะเหยาะกินด้วยก็ชื่นใจดีแล้วก็มียาดีๆอยู่หลายตัวในนั้นก็ถ้ามันก็จะทำให้เกล็ดเลือดที่เปราะแตกง่ายเนี่ยก็ทำให้แข็งแรงขึ้นก็เป็นวิธีการที่คนประชาชนทั่วไปสามารถหายากินได
0: ้
19: หายากินได้ปลอดภัยดีค่ะก็ลองใช้แบบนั้นดูปลอดภัยแน่นอน
0: ค่ะคนทางต่างจังหวัดเนาะทางตอนเด็กๆ ก็ได้ทานน้ำยาอุทัยเนี่ยตอนเด็กๆผสมน้ำแล้วชื่นใจดีบางทีเขาก็มีดอกมะลิโรยไว
19: ้ใช่ใ
1: ช
0: ต้อนรับแขกต้อนรับแขกบ้านที่จะมาที่บ้านก็จะให้ทิ้งน้ำอุทัยแต่ก็ดีนะคะ
1: อุทัยทิพย์นี่เอาไว้ปะแป้งปะแก้มด้วยใช่ไหมให้แก้มแดงสำหรับสาวๆ
19: ใช่เขาตอนหลังเขาเอามาประยุกต์เอามาทำเป็นลิปสติกเอามาทาแต้มที่แก้มทำให้แก้มแดงปากแดงพวกนี้ค่ะ
1: นี่ไง
0: ใช่แต่มันเป็นสมุนไพรเนาะจะ
1: เป็นสมุนไพรด้วย
0: ไม่ได้เป็นอันตรายด้วยค่ะอ่ะตอนนี้สายว่างค่ะมีใครที่มีข้อสงสัยจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามกับอาจารย์โดยตรงนะคะเปิดสายอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีเรื่องวันนี้มีเรื่องเบาหวานเยอะเนาะ
1: ต้องเน้นหน่อยนะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะโหคือต้นตอของเบาหวานเนี่ยก็คือการที่เราต้องควบคุมอาหารแหละ นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำตาลหรือสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเป็นน้ำตาลเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เบาหวานจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวทดไปก่อนนะเดี๋ยวมีสายมาพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะโทรกันมาเยอะๆคุณหนูจากมหาสารคามครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีท่านผู้จัดการสอนด้วยค่ะ
0: ค่ะ
20: ดิฉันมีปัญหาที่จะเรียนถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้เห็นถามเรื่องเกี่ยวกับดีพลานะคะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองกินได้ไหมคะ
19: กินได้ค่ะแล้วพวกหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของการเบ่งถ่ายรวมด้วยแล้วดีพลาจะเป็นตัวยาที่ทำให้ระบบขับถ่ายอะค่ะสะดวกเพิ่มขึ้นก็จะลดการเบ่งถ่ายลดอาการเสี่ยงการเปาะแตกหรือโป่งพองลดลงไปได้ดีด้วยค่ะแล้วก็วิตามินซีในมะขามป้อมก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการเหนียวตัวของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย
20: อาจารย์คะทำใส่ขวดลวดมาแล้วนะคะมีอันตรายอะไรไหมคะ
19: ไม่อันตรายค่ะถือว่าเป็นยาปลอดภัยเลยแหละ
20: ซื้อตามร้านเภสัชกรได้ใช่ไหมคะอาจารย
19: ์ค่ะเลือกที่สะอาดหน่อยนะคะที่เขาดูดีแล้วก็ปลอดภัยไม่อยากให้ซื้อทั่วไปเพราะซื้อทั่วไปเราไม่มั่นใจว่าทำความสะอาดดีไหมเชื้อรามีหรือเปล่าถ้าเกิดเลือกยี่ห้อดีๆพวกนี้เขาจะตรวจสอบอยู่แล้วว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็รับประทานได้อย่างโอเคปลอดภัยไม่มีปัญหา
20: หมายถึงร้านที่จำหน่ายของอภัยภูเบศนะคะอาจารย์
19: เขาได้เลยค่ะของอภัยภูเบศเขาสะอาดอยู่แล้ว
20: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
19: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณหนูจากมหาสารคามนะคะวางสายแล้วมีสายต่อเนื่องมานะคะ022769718โทรมาได้เลยนะคะ
1: ม
0: ีเรื่องตีพลาเนี่ยเขาถามว่าคุณสุทินีถามว่าสามารถชงน้ำดื่มได้ต่อเนื่องทุกวันได้ไหมคะ
19: ต่อเนื่องได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่า กินมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
19: เพราะฉะนั้นชงน้ำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูน้ำหนักตัวส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าสักช้อนชาหนึ่งพอไหมครึ่งช้อนชาพอไหมเราก็ต้องมานั่งดูน้ำหนักกับส่วนสูงด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวจะมีสายโทรศัพท์มานะครับจากกรุงเทพมหานครคุณจินตนาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะจะสอบถามกับพี่สาวเป็นโรหิตจางเนี่ยจะให้ทานอะไรดีครับ
19: โรหิตจางเราก็แนะนำยาเดี๋ยวนี้มียาบำรุงโรหิตเยอะแยะแต่ว่ามันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีตามร้านขายยาเพียงแต่เราต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุของการจางมาจากอะไรด้วยบางคนเป็นพาหะพาลัสบางคนจางเพราะขาดอาหารก็ไปกินพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่มมันก็จะช่วยเรื่องของโลหิตจางได้แต่ถ้าจางจากพาหะพาลัสก็ต้องกินยาร่วมค่ะ
2: แนะนำให้ไปตรวจไหมคะ
19: แนะนำให้ไปตรวจค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงจาง
2: อีกเรื่องนึงคือตัวเองอะจะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจปอดก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะระคายคอแล้วก็ไอบ่อยๆกัน
19: ไอนี่ไอทั้งวันหรือไอเฉพาะกลางคืนคะ
2: เวลาจะพูดนะคะจะไอ
19: เวลาจะพูดแล้วจะไอ
2: ไอไ
19: ม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไอตอนกลางคืนนะคะ
2: ไม่ค่ะไม่
19: โอเคที่ต้องถามอย่างนี้นะถ้าไอทั้งวันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้า
2: ไ
19: อ
2: เ
19: วลากลางคืนถ้าไอเฉพาะเวลากลางคืนเราก็จะแนะนำพวกกรดไหลย้อนแต่ถ้าเวลาจะพูดแล้วไอก็ดูแลเรื่องของเสมหะเนี่ยเราสามารถไปตามร้านเครื่องเทศทั่วไปไปหาซื้อเขาชื่อว่าเทียนข้าวเปลือกเทียนข้าวเปลือกตามแมคโครก็มีขายค่ะตามแมคโครก็มีขายจะขายเป็นห่อเลยสะอาดด้วยชื่อเทียนข้าวเปลือก
2: เทียนข้าวเปลือก
19: ใช่เทียนข้าวเปลือกมันเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆมันเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆข้าวเปลือกเลยค่ะแต่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันใส่อยู่ในพวกลูกอมแฮกฟิชเชอร์แมนเฟรนอะไรพวกนี้แหละเราเอามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปซื้อชะเอมมาชะเอมตรงที่ในร้านที่แมคโครก็มีขายค่ะเขาไอ้ตรงเครื่องเทศอ่ะมีแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยเอาสองตัวนี้มาค่ะแล้วเอาชะเอมมาแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เราเนี่ยค่ะสักสามแท่งเรามาบุบๆตำๆให้พอแตกหน่อยใส่ลงในหม้อที่บรรจุน้ำลิตรครึ่งที่บรรจุน้ำอยู่ลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้ชะเอมน่ะออกรสต้มก่อนนะคะพอสิบแล้วชะเอมออกรสชาติดีแล้วค่อยเอาเทียนข้าวเปลือกขนาดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเทียนข้าวเปลือกหนึ่งช้อนโต๊ะเอามาบุพอแตกนิดๆบุให้บุในครกอะค่ะพอแตกใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ชิมดูว่าเทียนข้าวเปลือกออกหรือยังถ้าเทียนข้าวเปลือกออกรสชาติดีแล้วกรองเอาน้ำเก็บไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะเวลาจะรับประทานน่ะตักเอาใส่ช้อนโต๊ะมาสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็กดน้ำร้อนใส่แล้วค่อยๆจิบก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มคอลดอาการระคายเคืองได้ส่วนนึงเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
19: ค่ะคุณซื้อได้ตามแมคโครค่ะมองเห็นก็จะมีตรงเครื่องเทศอะค่ะมองเห็นเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณจุ
1: ติ ขอบคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
1: ครับผมโทรกันมาได้นะครับ022769718มีคำถามจาก Facebook วันนี้มาต่อเนื่องกันเลยนะ Facebook เมื่อสักครู่คุยเรื่องของน้ำอุทัยทิพย์นะชื่นใจคุณแม่แต่แววก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะทานน้ำอุทัยทิพย์ประจำแก้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย์
19: ได้ค่ะน้ำยาอุทัยทิพย์ก็ทำให้สดชื่นแต่ว่ามันมีตัวยาที่ดูแลเรื่องของตับปอดหัวใจด้วยนะมันก็จะดูแลได้อ่อนๆก็ปลอดภัยดีค
0: ่
19: ะ
0: ก็กินได้
19: รับประทานได้รับประทานได้แต่อ่อนเพลียก็พักผ่อนด้วยนะคะถ้าเป็นไวรัสตับค่ะ
1: อาจจะเพราะไวรัสตับอักเสบบีทำให้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
19: ์ก็ไวรัสตับนะคะทำให้อ่อนเพลียบางคนก็ชอบจะไปกินน้ำหวานน้ำหวานไม่ได้รักษาไวรัสนะคะมันแค่ลดอาการอ่อนเพลียเฉยๆแต่ไวรัสตับอักเสบไม่ได้หายค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานซะก่อนการที่ว่าตับอักเสบบีก็ไม่หายได้เบาหวานมาเพิ่มด้วยก็อันตรายนะคะ
1: ครับ
0: ใช่มีเพื่อนเป็นค่ะเขาก็ทานแต่น้ำแดง
1: เพิ่มพลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้เพิ่มน้ำตาลนะกดเยอะไปโอ้นะ เพิ่งจะคุยกันเรื่องของเบาหวานกันพอดีนะพี่พัดเรื่องของน้ำตาลจริงอาหารนี่ก็มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีลักษณะน้ำตาลน้ำเชื่อมเสมอไปน้ำตาลจริงๆแฝงอยู่ได้ในอาหารหลายชนิดด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นแป้งลักษณะที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
0: งดข้าวหรือลดลงข้าวไม่ต้องทานเยอะคนสมัยก่อนทานข้าวเยอะนะคะอาจารย์จาน
19: ก็เด็กชอบอมข้าวก็เพราะว่าน้ำลายไปโดนแป้งน้ำลายโดนแป้งกลายเป็นน้ำตาลก็จะมีรสหวานเด็กก็จะอมข้าวอยู่บ่อยๆเพราะว่ารสหวานเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลสูงก
1: ็
19: ต้องหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพราะมีกากใยสูงก็จะดีกว่าที่เราเป็นข้าวขัดขาวแต่ถ้าคนเป็นไตแล้วต้องกินข้าวขัดขาวอย่างเดียวกินข้าวกล้องไม่ได้เพราะเบาหวานมันมีระยะที่มีไตเข้ามาแทรกด้วยก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตัวเองมีโรคไตแทรกหรือเปล่าถ้าไปกินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือข้าวดำข้าวแดงต่างๆมันไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีไตร่วมด้วยก็ต้องไปกินข้าวขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานก็กินแป้งให้น้อยลงแป้งนี่รวมตั้งแต่เผือกมันก๋วยเตี๋ยวแบบมีข้าวอะไรต่างๆรวมหมดเลยค่ะก็ลดลงด้วยค่ะ
0: จะทานอะไรไม่ได้แล้ว
1: นั่นไง
19: ใช
1: ่ต้องเซฟไว้นะเบาหวานจริงๆก็เหมือนกับโรคไตนะคือต้องเซฟไม่รีบทานหวานจนอายุเราแก่ตัวไปเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายที่เราจะทานอาหารอื่นไม่ได้เก็บความอร่อยไปตอนท้ายค่อยๆกินหวานทีเล็กทีน้อยทีนี้จานนี้แนะนำไหม
19: น
1: ี
19: ้ก็กินหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยระวังเรื่องความหวานในเด็กด้วยเพราะว่าจะสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้โทสอะไรต่างๆก็ทั้งราดน้ำผึ้งทั้งโรยเยอะแยะไปหมดเลยเบาๆหน่อยค่ะเพราะอายุมากแล้วมันเอาไม่อยู
1: ่บางคนเพื่อนผมอายุ30กว่าเป็นแล้วนะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ากินน้ำน้ำหวานในที่ขายในร้านสะดวกซื้อเป็นน้ำลักษณะน้ำหวานกินทุกมื้อเลย
19: บางคนกินเป็นลิตรเลยนะคะใน1วันเนี่ยไม่เป็นก็แย่แล้วไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยค่ะน้ำอัดลมกินน้ำเปล่าเราเนี่ยค่ะปลอดภัย
0: ดีกว่าค่ะ
1: เอาละครับมีสายจากกรุงเทพคุณประภาวันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะลบสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก
19: ็
3: ท่านทั้งสองด้วยค่ะ
0: ค
3: ือดิฉันมีเรื่องสอบถามนิดค่ะพอดีได้ข่าวมาเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็ใบเตยแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มอันนี้ทานกินแทนน้ำได้ไหมคะ
19: เราจะรักษาอะไรอะคะ
3: เขาบอกว่าเป็นโรคตาค่ะ
19: มันไม่คือใบหม่อนเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องตาดูแลเรื่องของน้ำตาลมากกว่าแต่ตัวลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนที่เราเรียกตระกูลเบอร์รี
3: ่
19: ลูกหม่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์รี่ที่ดูแลเรื่องตา
3: อ๋อต้องเป็นลูกใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะตัวลูกมันถึงจะดูแลเรื่องตา
3: แต่การที่เราตอนนี้ดิฉันใช้ดอกอัญชัน10ดอกแล้วก็ใบเตยประมาณพอประมาณนะฮะแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มทานแทนน้ำเลย
19: ไม่แนะนำให้ทานแทนน้ำนะคะควรจะกินน้ำสะอาดเป็นเรื่องปกติค่ะ
3: แล
19: ้วก็ยากินเป็นแก้วๆไปเพราะว่าตัวหม่อนเองก็มีตัวยาต้านพวกการอักเสบมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นการจะได้เม็ดเลือดแดงมันจะไปได้เม็ดเลือดขาวแทนมันต้านการอักเสบเก่งนะคะตัวหม่อนตัวอัญชันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากกินกินเป็นแก้วดีกว่าค่ะก็คือเช้าขึ้นมากินสักครึ่งแก้วเย็นกินสักครึ่งแก้วหรือจะกินวันละแก้วก็ได้ค่ะแล้วก็กินน้ำสะอาดอ่ะให้หลอดเลือดมันไหลเวียนมีความยืดหยุ่นดีกว่า
3: แทนกว่า
19: ใช่แล้วก็ดูแลไต
3: ใบเตยนี่มันแก้ไอตามัวตาใสได้ไหมคะ
19: อันชันเขาเอาไปแก้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไปใช้ในตำรับยาหลายตำรับก็ใช้อันชันเป็นตัว
3: ใช้อันชัน
19: เอาเรืออ
3: ันชันต้มกับใบเตยได้ใช่ไหมคะ
19: ใบเตยเป็นตัวยาบำรุงหัวใจค่ะการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ถ้าเลือดสูบฉีดดีมันก็จะหลอดเลือดต่างๆก็ดีไปด้วย
3: แต่แนะนำให้ทานเป็นเช้าแก้วเดียว
19: ใช่วันละแก้วก็
3: ได้ค่ะเพราะว่านี่ตอนนี้ทานแทนน้ำ
19: ไม่เอาอ่ะค่ะเดี๋ยวโรคไตถามหา
3: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ความระมัดระวังนะ
0: แต่ก็ยังไงก็ตามอาจารย์จะแนะนำว่าทานดื่มน้ำสะอาดดีกว่านะคะอย่าไปอาริทานอะไรอื่นแทนน้ำ
19: ใช่ค่ะไม่แนะนำให้กินอะไรต่างน้ำเพราะว่าน้ำเป็นเรื่องปกติที่เราควรต้องกินเพื่อจะได้ชาล้างเอาของเสียออกแล้วทีนี้ถ้าเราโมจะกินไอ้ตัวนั้นต้มไปตัวนี้ต้มกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วไตมันจะขับทิ้งยังไงตับจะทำยังไง ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะอย่าจะกินอะไรต่างน้ำ
0: ค่ะ
1: บางคนคิดว่า
0: คุณประภามันน่าจะเข้าใจว่ากินเพื่อบำรุงสายตาอยากตาใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีผลกับไตสิถ้าเกิดว่ากินแทนน้ำเน
1: า
0: ะ
1: น่ากลัวมาก
19: แล้วก็อายุอะค่ะมันทำให้สายตาเราพร่ามัวได้เนี่ยเราควรจะวัดสายตาด้วยว่าสายตาเราอะเริ่มมีค่าสายตาหรือยังยาวเกินไปสั้นเกินไปหรือเปล่ามีต้อกระจกมาแทรกหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเราควรจะต้องตรวจด้วย

0: ด้วยล่ะคะ
1: อาจารย์คุณกรณีบอกว่าไอกลางคืนเยอะๆเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมฮะแล้วคำถามก็เลยว่าถ้าเป็นไอกลางวันเนี่ยจะเกี่ยวไหมถูกไหมครับ
2: ไอกลางวันก็มีองค์ประกอบนะคะในกรดไหลย้อนแต่ว่าก็จะไอไม่ค่อยมากแต่ก็จะเน้นไปไอตอนกลางคืนเช่นพอลบตัวลงนอนสักพักนึงเริ่มไอแล้วจะเริ่มมีอาการไอส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกรดไหลย้อนเพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูปมันเริ่มเสื่อมกรดมันก็จะย้อนขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกินอาหารกินอาหารปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บไม่ได้นะต้องกินอาหารกัน3ชั่วโมงถึงจะไปเอนตัวลงนอนได้เพื่อลดอาการกดที่มันย้อนขึ้นมาส่วนไอกลางวันต้องดูก่อนค่ะว่าเราใช้เสียงมากมีฝุ่นละอองระคายคอหรือเปล่ามันก็เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะ
0: ดิฉันไปหาหมอมานะคะหมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคอะไรเดี๋ยวน
3: ะเดี๋ยว
0: ด
3: ู
0: น
3: ะอะไรนะคะ
0: แพ้ภ
1: ู
0: ม
1: ิ
0: อากาศ
1: แพ้อ
0: ากาศ
2: อ๋อค่ะก็อาจจะต้องเจอฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของภูมิแพ้
3: ค่ะถามอะไรอีกไหมคะ
0: ไม่มีค
3: ่
0: ะ
3: ไม่มีแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: ดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณกัลยาณี
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: เป็นขาประจำนะคุณกัลยาณีโทรมาบ่อยๆนะคะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์คงสงสัยเนาะไอกลางคืนเป็นกรดไหลย้อนแล้วไอกลางวันเป็นไหม
1: นั่นสิ
3: เขาอาจจะไอกลางวัน
1: ครับวันนี้ถือได้ว่าถามกันได้ทั่วถึงเลยนะฮะมีสายมาม
3: ีสายอีกไหมคะอีกสักสายเน
1: า
3: ะ
1: ใครที่คิดว่าโทรไม่ติดตอนนี้น่าจะติดละนะลองโทรมา022769718นะครับ022769718นะครับเรื่องราวของการแพทย์สุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวที่จะตอบคำถามกันเป็นประจำเช่นนี้ในทุกๆวันจันทร์นะครับในทั่วทิศถิ่นไทย
3: ค่ะเมื่อกี้คุยถึงว่าโรคไตกับโรคเบาหวานมันมาพร้อมๆกันเนี่ยมาใกล้ๆเคียงกันถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะเป็นไตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง
2: ใช่ค่ะ
3: คนสูงอายุมันจะเป็นกันเยอะ
1: มันเป็นของแถมที่ไม่พึงประสงค์เนาะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาลดน้ำตาลอย่างเดียวนะคะ
1: ครับ
2: เค็มก็ต้องลดลงด้วยน้ำตกน้ำจิ้มเครื่องจิ้มก็ต้องลดลงด้วยแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็การดื่มอย่าดื่มเครื่องเดียวควรจิบไปทั้งวันให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองด้วยมันก็จะช่วยลดภาระต่างๆได้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของค่าน้ำตาลอย่าให้มันลงไตได้อย่าให้มันขึ้นตาได้มันก็จะช่วยลดภาระในอนาคตได้อีกเยอะเลยค่ะ
1: การขาดน้ำนี่มีผลต่อระบบขับถ่ายไหมอาจารย์พอดีบางท่านเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดขึ้นมาโดยไร้สาเหตุแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะอันนี้สงสัยว่าขาดน้ำเล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอเป็นไม่ได้ไหมครับอาจารย์
2: เรื่องกีฬาและการน้ำไม่พอนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเพราะว่ามันขาดทั้งเกลือแร่อะไรต่างๆด้วยจะเป็นตะคริวเอาด้วยซ้ำไปต้องอยากให้ร่างกายขาดน้ำจริงๆคนเราเนี่ยชอบกินน้ำตอนหิวถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรากินน้ำไปหิวน้ำแสดงว่าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำปกติเราจะกินเราควรจะกินจิบไปทั้งวันไม่ต้องรอให้ร่างกายเรียกร้องว่าหิวน้ำต้องรีบมากินน้ำ
1: อ
2: ันนั้นปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำร่างกายเรียกร้องว่าจะกินและทำให้เลือดหนืดด้วยเพราะฉะนั้นการทานน้ำให้เหมาะสมกับน้ำหนักดูแลตั้งแต่ขับของเสียจากร่างกายนะคะขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติไม่แข็งไม่ต้องเบ่งไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ลดอาการภาวะเลือดหนืดเหนียวมันก็ช่วยได้หมดเลยค่ะสารพัดที่จะช่วยแล้วก็ของดีใกล้ตัวราคาถูกกินราคาไม่แพงด้วย
3: อาจารย์จะเน้นย้ำบ่อยๆเรื่องของการดื่มน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำก็ทานเข้าไปแล้วเขาจะขับออกเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วเราเห็นคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอทำเลยคือเอาของเสียออกจากร่างกายเสียบน้ำเกลือเลยค่ะเพื่อให้คนไข้ปัสสาวะออกมาใสก็คือขับเชื้อทิ้งคนชอบคิดว่าการถ่ายอุจจาระเป็นการขับเชื้อนั่นการขับกากเราต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วอุจจาระทุกวันอยู่แล้วและการขับปัสสาวะที่ดีก็ช่วยด้วยบางคนบอกกินน้ำมากเดี๋ยวไตพังกินน้ำให้มันอยู่ในระดับปกติร่างกายก็จะดีด้วยค่ะ
3: ค่ะจิบๆทั้งวันนะคะ
2: ใช่
3: วันหนึ่งก็ประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะ
2: ก็อยู่ที่น้ำหนัก
1: ไม่ใช่ไ
2: หวเด็กตัวเล็กก็ไม่ต้องถึงค่ะ
3: อยู่ที่
2: น้ำหนักของแต่ละคนค่ะ
3: ค่ะมาถึงช่วงท้ายนะคะคงไม่มีใครโทรมาแล้วเนาะค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคลินิกเปิดกับเรื่องของบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
2: พรุ่งนี้คลินิกเราเปิดตามปกติเป็นคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคาร เปิดอยู่ที่ซอยพิเกษม68ค่ะมองหา

0: ซอยแยกที่44พอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเจอคลินิกเป็นตึกเป็นรั้วกำแพงรั้วสีขาวเขียนไว้ว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเน็ตดาวอยู่ข้างล่างก็เข้าไปได้เลยมีเก้าอี้นั่งรอเลยเรียบร้อยเปิดทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไปนวดแค่เพื่อแค่คลายปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพเราไม่นวดค่ะแล้วนวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆและผู้ป่วยความดันสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งอะไรพวกนี้เรานวดให้ไม่ได้อันตรายกับคนไข้มากกว่าค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรก็บริจาคมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ก็ร่วมบุญด้วยกันด้วยกันนำสมุนไพรสะอาดสะอาดมาให้คนไข้ได้ใช้ร่วมกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่าน
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านในแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริบิยาซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการณ์และกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
15: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
14: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
15: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
14: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
15: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
14: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
15: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
14: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
16: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐาน ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
17: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
18: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
17: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
18: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
17: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
18: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
17: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
18: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
17: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
18: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
19: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
20: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายปอดเสี่ยงอันตรายถึงตายท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีช่วงของเวลาบุรีรัมย์เซาะแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.อุบลราชธานี16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นช่วงท้ายรายการ 101.75สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและต่อด้วยรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีเป็นรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นคือรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14นาฬิกา15นาทีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์เรวดีหงสากุลผู้ดำเนินรายการ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อกี้ให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพระศุกร์หมุนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้จะอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งล่าสุดบอกว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า176ค่ะขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4.4 ล้านรายนะคะเตือนกลุ่มที่เหลือเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนดด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนเดชค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าข้อมูลจากกรมการปกครองนะคะณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเลยมีการพบว่าผู้ถือบัตรการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วค่ะ 2.3 ล้านคนค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ76นะคะเพิ่มขึ้นจากต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้เหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณ 800,000 คนค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะต้องเร่งยืนยันตัวตนค่ะเพื่อรับสิทธิ์นะคะที่จะเริ่มใช้งานได้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะขณะนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4.4 ล้านคนนะคะแต่ก็ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกราวๆก็ 4.9 ล้านคนค่ะจึงขอย้ำเตือนนะคะให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงค่ะที่ทำกันต่อการรัฐบาลมีการเดินหน้าเรื่องการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องนะคะยึดของกลางกว่า 2.2 ล้านมวนค่ะประมาณการปรับกว่า100ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีนะคะพร้อมดำเนินการเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะตามคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการบอกนะคะว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยคุณผู้ฟังก็พบเลยว่ามีการลักลอบนำเข้าบุหรี่เนี่ยที่ไม่ชอบนะตามด้วยกฎหมายก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐแล้วก็ความเป็นธรรมทางการค้าค่ะทั้งนี้นะคะจากการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเนี่ยการขับเคลื่อนมาตรการปรับตามเชิงรุกนะคะมาตรการการทำงานร่วมกันจากฝ่ายมั่นคงนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองทางด้านของข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการค่ะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายนะคะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศค่ะที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตนะคะจำนวน 117,822 นะคะหรือว่า 2,289,000 มวนค่ะคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวน 7,95,966 บาทนะคะหรือและประมาณการค่าปรับค่ะจำนวน106,439,490 บาทนะคะข้อหาก็คือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีนะคะโดยจะหน้าที่เนี่ยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะซึ่งทางรัฐบาลเน้นย้ำเลยนะคะให้ในเรื่องการขับเคลื่อนนะมาตรการปราบปรามเชิงรุกค่ะด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะเพื่อไม่ให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางลำเลียงแล้วก็เป็นจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศนะคะพร้อมเดินหน้าและยกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพระราชบดีมึงคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับทางโฆษกรัฐบาลก็ชวนใช้แจ้งรัฐนะคะบนแอปทางรัฐค่ะแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวนะคะเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพิชัยเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบค่ะขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามเลยว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนนะคะบางคนไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือว่าจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางนะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐค่ะบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นในอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนะคะเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางค่ะให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะปัจจุบันก็เริ่มเชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะได้ขยายนะการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐนะคะการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวค่ะปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปนะคะก็คือระดับภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็ต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานค่ะรวมถึงรับเรื่องรับแจ้งจากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้นนะคะมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับรัฐบาลได้มีการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่นะคะแล้วก็การออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนค่ะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและกันอาจจะหากับผู้ที่มีปืนเถื่อนนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการค่ะให้ดำเนินการในเรื่องของมาตรการทางระยะเร่งด่วนนะคะโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะคะหรือว่าใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวค่ะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นอย่างอื่นนะคะพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีการขายอาวุธปืนนะคะไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันค่ะตลอดจนจัดการในเรื่องของระบบข้อมูลแบบเป็นแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะคะสำหรับมาตรการระยะยาวค่ะรัฐบาลก็เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490แม้ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะค่ะแต่ว่าสถานการณ์และก็รูปแบบปัญหาในสังคมเปลี่ยนไปนะคะจึงจำเป็นจะต้องทบทวนแล้วก็ยกระดับนะมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการประจำข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับทางรัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างกัน1ช่างไฟฟ้านะคะอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ยั่งยืนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยข่าวรัฐบาลให้ความสำคัญเลยค่ะกับการพัฒนาทักษะนะคะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์รูฟท็อปค่ะที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ผ่านมาค่ะมีการหนึ่งความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะกฟผ.ค่ะในการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้านะคะโดยตั้งแต่ปี2560ถึง2568ค่ะได้มีการร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้วถึง 8,385 คนแล้วก็ในปี2569นี้ค่ะจะครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นค่ะโดยยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่ารัฐบาลได้มีการอนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศนะคะโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนแล้วก็ช่างชุมชนมืออาชีพค่ะที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ค่ะสำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้ประกอบไปด้วย1ช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ2ก็คือหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะเสริมความรู้ทักษะนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ความปลอดภัยและ3ค่ะหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะคะเป็นการพัฒนาการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและก็ความปลอดภัยเพื่อรองรับการเติบโตระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศนะคะติดตามกันต่อกับเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะคะดุลการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันค่ะสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงด้านพลังทางพลังงานนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าการเรื่องการลดภาระค่าของชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะด้วยนวัตกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนแล้วก็ช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบเนื้อท่านี้รัฐบาลได้มีการสนับสนุนนะการนำงานวิจัยของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั้นมาใช้ประโยชน์นะคะโดยล่าสุดเนี่ยบอกว่ามีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิสน่ะมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งน้ำมันที่ได้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับเครื่องจักรการเกษตรค่ะเครื่องสูบน้ำเรือประมงแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนนะคะซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วก็เปิดช่องทางให้กับชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือว่าระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ก็เลยบอกอีกนะว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยที่ประชาชนต้องเผชิญนะคะกับวิกฤตพลังงานและค่าของชีพที่มันสูงขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหาซึ่งก็จะต้องมุ่งเน้นในการที่จะ
มีที่ไปที่ความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจนะคะซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยมีโครงการที่จะเกี่ยวข้องนะกับพลังงานทางเลือกรวมแล้วก็80โครงการทั่วประเทศค่ะครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันนะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชนได้ถึงร้อยละ20-40เลยค่ะพร้อมช่วยลดภาระขยะเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวนะคะสำหรับแนวทางนะคะในเรื่องการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรัฐบาลก็จะมุ่งขยายต้นทุนขออภัยค่ะรัฐบาลจะมุ่งขยายนะคะต้นแบบและชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองไปอย่างพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคชนและก็เครือข่ายประชาชนนะคะเพื่อให้เทคโนโลยีตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะแล้วก็จะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่งคั่งให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแล้วก็บริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะที่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุยฝันทุกท่านในทุกทางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรียววดีโหสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับก็ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ DOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
11: นายมุฮัมมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
13: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
15: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
16: เท่ากับ2สิลูก
15: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
16: 4ไงลูก
15: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
16: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
15: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
16: ไอ้ยะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
19: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ราจะไม่โกงเราจะไม่เมาเราจะไปให้สุดนะครับจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์กับสธบุรีรัมย์นะครับร่วมกันจัดรายการกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่กับผมฤทธิชัยคนประกวดผู้ดำเนินรายการนะครับนะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการนี้15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยนะครับจนถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีวันนี้รายการบุรีรัมย์เราเองยังมีต่ออยู่นะครับนะยังจัดอยู่ว่างั้นนะครับนะผู้จัดรายการมีภารกิจนอกสถานที่บ่อยนะรายการของผมก็เพิ่มเข้าไปนะครับนะก็จะเป็นการชดเชยนะครับกับการค่าเวลาไปได้พูดคุยได้เปิดเพลงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะวันนี้รู้สึกจะเสียงค่อนข้างจะเจ็บคอเล็กน้อยเนาะนะครับนะไม่สบายจากตามทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักๆ นะครับนะงานประจำก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับนะงานส่วนตัวก็นุ่นทำไรทำนานะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับกับการประมูลป้ายที่เป็นรถสวยนะครับนี่ผลการประมูลเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับนะก็ทางสำนักงานขนส่งเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ร่วมประมูลนะครับได้เงินอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนสิได้เงินอยู่หลายแสนนี่เนาะนี่ครับนี่กับผลการประมูลป้ายที่เป็นรถสวยนะครับนะประจำเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะก็มีการประกาศการประมูลตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยแหละนะครับนะแต่เดือนกรกฎาเข้าถึงเดือนสิงหานะครับนะผลการประมูลยอดรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 615,000 บาทนะครับนะผลการประมูลทั้งหมดนะครับนะรวมทุกหมายเลขก็คือ301หมายเลขนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถกระบะ2ประตูนะครับนะนี่ก็ได้ยอดการประมูลนะครับนี่615,000 บาทนะครับนะในหมวดพอพึ่งขอไข่นะครับนะแผ่นป้ายล้ำค่าขุมทรัพย์เพิ่มพูนนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครั้งหน้าก็คงจะมีการประมูลในหมวดอื่นๆต่อไปนะครับนะก็จะรับการจัดสรรป้ายเลขประมูลก็ผู้ที่ประมูลก็จะได้บุญได้กุศลว่างั้นนะครับก็จะได้บุญได้กุศลก็คือการได้นำเงินจากการประมูลก็จะนำไปเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับกปท.นั่นเองนะครับก็คือผู้ประสบภัยจากรถก็จะมีการได้รับการช่วยเหลือนะครับจากการช่วยชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยชีวิตเครื่องช่วยพยุงเครื่องช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเรียกว่าดีขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจแขนขาเทียมนะครับเตียงนอนรถวีลแชร์และอื่นๆนะครับอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็สามารถที่จะให้ทุกท่านได้ใช้เงินจากตรงนี้นะครับนะไปเป็นเรียกว่าเป็นผลประโยชน์นะจากการประมูลป้ายที่เป็นรถสวยนะครับเพื่อท่านได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็นี่คือประโยชน์ที่นำเงินนำการประมูลนะครับป้ายทะเบียนในทุกหมายเลขที่มีการประมูลนะครับนะก็จะนำมาเปิดให้ท่านประมูลกับเลขต่างๆนะก็301หมายเลขนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นเลข9แต่หมวดอักษรจะแตกต่างกันออกไปนะครับหมวดหมายเลขก็จะเหมือนกันนะครับที่สำคัญก็คือสโลแกนที่สำคัญนะบางท่านบอกโอ้สโลแกนนี้คำขวัญนี้น่าเอาน่าซื้อน่าประมูลอะไรทำนองนั้นนะครับนะก็แต่ละครั้งก็จะมีคำขวัญสโลแกนตัวอักษรหมวดอักษรต่างๆนะครับนะของจังหวัดบุรีรัมย์เรากับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับนะให้ท่านร่วมประมูลได้นะครับนะก็ในแต่ละจังหวัดก็จะมีการประมูลในทุกๆหมายเลขเช่นกันนะครับแต่จะหมวดจังหวัดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนะก็จะมีตัวอักษรที่เป็นอักษรประจำอักขระของประเทศไทยเราก็คือ44ตัวนี่แหละนะก็อาจจะมีบางอักษรที่เราไม่นำมาประมูลนะอาจจะเป็นคำที่เรียกดูแล้วไม่เหมาะสมมันเหมาะสมอมบสมอะไรอุ้ยมันไม่คือว่างั้นมันไม่คือเราก็ไม่นำมาเนาะนะแล้วก็จะข้ามไปเป็นอักษรหมวดอักษรอื่นๆไปนะครับนะก็จะเป็นตัวอักษรที่เป็นเรียกเป็นราศีที่ดีนั่นเองนะครับเป็นฤกษ์เป็นชัยที่ดีนะครับนะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรุ่งเรืองนั่นเองนะครับนะก็การประมูลหมวดอักษรพอพึ่งเขาใครก็คำขวัญแผ่นป้ายล้ำค่าขุมทรัพย์เพิ่มพูนนะครับนี่ก็เป็นสโลแกนที่อยู่ในหมวดพอพึ่งเขาใครนะครับนะรายยอดประมูลอยู่ที่ 615,000 บาทนะครับนะทาง ส่วนงานขนส่งก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมประมูลนะครับนะทางเฟซบุ๊กแว็บๆเมื่อกี้สายร่วมรายการนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับลิงชัยหนุ่มสำเริงโคกเขาครับคุณลุงครับ
0: โอ้ครับผมหนุ่มสำเริงหนุ่มโคกเขาครับ สวัสดีครับ
1: คร
0: ับผมเพลงอะไรดีครับเพลง
1: ของครีมอาสยาม2รุ่ม1ครับ
0: โอ้2รุ่ม1เลย
1: ครับ
0: โอ้เนาะจะสู้ไหวไม่หนึ่ง
1: ผมไปร้านสาวยโมคนงานเลยนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมนะขอบคุณท่านโคกเขาบทเพลง2รุ่ม1นะครับนะทะเลาะกันหรือเปล่า นะก็เป็นเรื่องของเพลงเนาะนะครับฟังเป็นแบบเพลงก็จะได้ความรู้สึกที่ดีนะครับอย่าไปฟังแบบตึงเครียดนะนึกไปไกลเตลิดเปิดเปิงนึกแบบเตลิดเปิดเปิง จะทำให้เราเครียดกว่าเก่านั่นเองนะครับเพลงจากทาง Facebook เมื่อกี้ผมตั้งไว้แล้วนะจากคุณพี่มัทสมรันใจนะก็บอกว่าสวัสดียามบ่ายครึ้มๆที่ชุมชนโคกระเวียงขอเพลงรักจริงไอ้ติงนังไม่ใช่สิรักจริงมีหมายในใจเธอของสยันสัญญานะครับนะจากคุณพี่มัทสมรันใจคุณเรียนที่รักนะครับสวัสดีน้องตินัยหนุ่มหน้ามนคนสรกราวหน้าขมาเหมือนเดิมเหมือนกันนะก็นะส่งรูปรักนะมานะครับขอบคุณเลยทีเดียวขอบคุณนะครับนะกับทาง Facebook แล้วก็ขอบคุณทางโทรศัพท์นุ่มโคกเขานะครับฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับกับรายการรักจริงมีไหมในใจเธอครับผม

0: เมื่อวานนี้ได้ดูข่าวบ้างไหมเพื่อน
1: ข่าวอะไรเหรออ
0: ้าวก็ข่าวที่มีรถชนกันกลางถนนสาเหตุมาจากรถคันหน้าจะเลี้ยวแต่ไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไงล่าสุดได้ข่าวว่าคนขับถึงท่านเสียชีวิตเลยนา
1: โอ้โหเสียชีวิตเลยเหรอ
0: ก็จะไม่เสียชีวิตได้ยังไงล่ะเพื่อนเร่งกลับรถกระทันหันรถวิ่งตามมาได้บวกเข้าไปเต็ม
1: ๆดีนะที่เราเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งเวลาจะเลี้ยวเปลี่ยนช่องการจราจรหรือกลับรถไม่งั้นมีหวังได้เกิดอุบัติเหตุและเรื่องเศร้าๆตามมาแน่
0: ดีแล้วเพื่อนปฏิบัติตามกฎจราจรช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต
2: นะก็จะกลับรถอย่างไรก็เปิดไฟสัญญาณให้รับทราบก่อนเนาะนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวนะครับในวงเลี้ยวในที่ใดที่หนึ่งนะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับสัญญาณไฟที่เกิดขึ้นนะครับก็แสดงผลถึงการรับรู้ของคนที่ขับรถคันอื่นนะครับนะหรือคนเดินถนนก็จะรู้เช่นกันนะครับนะก็ให้เรานะปฏิบัติตามกฎจราจรกันแล้วกันนะครับจะเลี้ยวทางไหนอย่างไรนะครับควรจะเปิดสัญญาณก่อนนะครับถ้ารถเร็วก็เปิดให้ไกลขึ้นกว่านิดนึงนะครับกับช่องทางที่เราจะเลี้ยวนะครับนะถ้าช้าก็ประมาณ30เมตรเนี่ยอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยนะครับนะถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับควรจะเปิดให้ไกลกว่าที่เราจะถึงที่หมายนะครับนะเพื่อที่จะให้รถคันอื่นได้รับทราบว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับจะไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็เช็ครถด้วยนะครับนะสัญญาณไฟติดหรือเปล่านะครับสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายมันติดไหมขวามันติดหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่ติดก็ไม่เกิดสัญญาณที่จะให้ผู้อื่นหรือคันอื่นได้รับทราบก็จะทำให้เกิดการสำคัญผิดว่าเป็นอย่างอื่นไปก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับนะก็ตรวจเช็ครถท่านด้วยนะครับกับสัญญาณไฟทุกสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟหน้าไฟหลังนะครับไฟข้างนะครับไฟกระพริบนะครับไฟตัดหมอกต่างๆนี่ก็ลองเปิดแล้วก็ลองไปดูเปิดแล้วลองไปดูนะครับนะมันติดไหมนะครับมันมีเสียหรืออาจจะช่วงนี้ฝนตกเนาะนะฝนตกอาจจะมีน้ำเข้าตัวโคมหลอดไฟทำให้เกิดการไส้ขาดอะไรหลอดไฟขาดเนาะนะครับนะก็พยายามเปลี่ยนนะครับให้ได้เรียกว่าให้เกิดความสว่างขึ้นนะครับหรือโคมไฟมันเกิดเงาเกิดรอยที่ไม่ทำให้เกิดความสว่างนะครับนะก็ไปขัดให้มันขาวมันใสนะครับนะหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะจะได้เห็นแต่ไกลนะบางคันโอ้ยขี้ดินขี้โคลนติดเต็มเลยนะครับไม่ล้างรถสักทีไฟกระพริบก็มองไม่เห็นเห็นแต่ดีนิดหนึ่งนะรถจะวิ่งไปยังไงใครจะเห็นเนาะว่างั้นนะครับกับสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับนะโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็จะเห็นบางคันรถเก่าๆนะครับไม่ใช่รถใหม่รถเก่าๆนี่โอ้ยบางทีไฟเลี้ยวมันถูกบดบังด้วยสิ่งของที่เราประกอบเข้าไปก็มีนะครับนะก็ทำให้เกิดสัญญาณที่อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับนะเนี่ยอาจจะเกิดการชำรุดนะครับกับการขนส่งสิ่งของต่างๆถูกกระแทกถูกกระทันนะครับนะทำให้เกิดสัญญาณไฟมันเพี้ยนมันผิดไปนั่นเองนะครับนะรับสายสักนิดนึงเนาะสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณตีน
2: ครับสวัสดีครับคุณบุเรียนที่รักครับผมสวัสดีครับ
3: นี่ก็คืนเหมือนกันนั่นแหละไม่เห็นตกเลย
2: โอ้ไม่ตกเลยเนาะ
3: เมื่อคืนนี่ลินมาหน่อยนึง
2: มันลินมาคงจะ
3: ช่วง
2: ทำให้พอเมา
3: ช่วงห้าทุ่มเนี่ยลินมาก็ไม่ได้น้ำสักหยดหรอกลินมาแซดนึงกลับไป
2: ลินมาลินเล่าเลยเนาะเออมันเป็นอย่างนี้แหละเนาะนะ
3: มันเป็นแค่ว่าหาหมอที่อำเภอคูเมืองเพิ่งกลับมาช่วงบ่ายนี่แหละ
2: หมอเป็นอะไรครับอาการเป็นยังไงนะ
3: โอ้ยโรคประจำตัวโรคหืดหอบแต่ไอ้นั้นไม่ได้ไปนานแล้วแหละพอดีมาไอมาเป็นหวัดด้วยไงได้อาทิตย์นึงแล้ว
2: ครับ
3: ไป
2: นะก็รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับนะ
3: เบื่อหน้าเบื่อออกจากอันนั่นกับเป็นไอ้นี
2: ่เออนั่นแหละชีวิตเรามันอยู่กับเรียกว่าธรรมชาติก็ทำให้เราเป็นได้นะ
3: จ้าไม่มีอะไรหรอกคุณตีนแค่นี้แหละ
2: คร
3: ับ
2: ผมครับผมขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้า
2: การเจ็บป่วยไปหาหมอเด้อนะครับเจ็บเล็กเจ็บน้อยไปบ่อยๆหมอก็จำได้ว่างั้นมาอะไรเจ็บอีกแล้วว่างั้นเอาจากกันไปบทเพลงสุดท้ายกันแล้วกันนะครับจากทางหนุ่มโคกเขา2รุ่ม1นะครับนะเจอกับรายการสัญจรปลอดภัยพรุ่งนี้ช่วงต่อไปเป็นรายการบิรัมสระเองนะครับพบกับคุณพิมพ์ประกาอุ้ยรำนะครับนะทาง Facebook มีเพิ่มเติมไหมดูก่อนไม่มีแล้วเนาะจัดไปนะครับเจอกันพรุ่งนี้กับรายการสวัสดีครับผม

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: Flynn.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์ซอกแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเจอกันทุกวันจันถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นะคะวันนี้เจอกันวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะไปเที่ยวกันที่ไหนมานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะทักทายทาง Facebook Live ด้วยค่ะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างทักทายกันเข้ามาได้นะช่วงเวลานี้นะคะอากาศก็แดดออกนะแต่ก็มีลมอยู่ก็เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนเข้ามาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วง18-21เนาะเดี๋ยวมารอดูนะพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะเจอฝนมากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงเวลานี้ทักทายไปยังป้าบรรเทาสำราญใจจะสวัสดียามบ่ายนะคะช่วงนี้ลมเย็นๆเนาะไม่ร้อนแต่ว่าอะไรนะไม่ร้อนอะไรนะไม่ร้อนก็กินอะไรนะป้าบรรเทาหนูอ่านออกไหมเนาะนี่ยังไงนะอ๋อพิมพ์ผิดนะมือเร็วเกินไปว่ายังไงว่าอย่างนั้นนะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะอยู่ทางเราฟังอยู่ทางโคกระเวียงนะจ๊ะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะสวัสดียามบ่ายนะแม่นะแล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศครึ้มทั้งวันเลยนะคะเมื่อคืนช่วงประมาณ5 ทุ่มเนี่ยมีฝนรินด้วยนะนิดนึงแล้วก็หายไปนะอยู่ทางเมืองแฝกลำปลายมาสนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟกูเมืองด้วยนะคะสวัสดียามบ่ายนะจ๊ะวันนี้มืดครึ้มนะที่เทศบาลหินเหล็กไฟกูเมืองมืดครึ้มนะว่าอย่างนั้นนะบุรีรัมย์เรานี่ก็มีแดดอยู่นะแต่ว่าก็ลมๆอยู่อะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีฝนไหมนะคะเจอฝนกันไหมช่วง18ถึง21เนาะ21 22นี่จะไม่ได้นี่นะดูที่หน้าเพจแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะทำคลิป TikTok ไว้อยู่นะคะก็ช่วงนี้นะคะอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาบ้างนะคะช่วงนี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงของหน้าฝนเนาะอาจจะมีฝนมาบ้างนะคะจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยก็เจอแต่ลมน่ะฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอ่ะวันนี้ก่อนที่จะไปเจอฝนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะเอ๊ะการท่องเที่ยวในพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราช่วงนี้เห็นน่าสนใจอยู่นะน่าสนใจมากๆเลยวันนี้เนี่ยก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงของการเที่ยวในพื้นที่เราเนี่ยงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้จะโดนฝนไหมเนาะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะซึ่งก็มีกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกไหมคะที่เราเนี่ยได้เห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกเป็นปรากฏการณ์สำคัญเลยกับงานแสดงแสงสีที่ต้องห้ามพลาดนะคะคุณผู้ฟังคะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ของเรานะคะกับบุรีรัมย์บุรีรัมย์ไนท์นะคะโทรศัพท์ใครเนาะอยู่ในห้องเนี่ยเนาะโทรศัพท์ท่านใดเนาะลืมอยู่ในห้องจัดรายการเนี่ยเนาะไม่แน่ใจของพ่อคำหรือว่าของพี่ตินนะมีสายเข้ามานะคะซึ่งก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะไม่แน่ใจหรือว่าเคยมีมาแล้วท่านใดทราบนะคะแจ้งกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเปิดภาพไปดูกันก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่เราก็รอลุ้นกันอยู่นะว่าจะจัดขึ้นในช่วงไหนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวมากๆเลยนะคะซึ่งงานนี้นะคะเป็นการแสดงแสงสีที่ต้องห้ามพลาดเลยครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่ไงเอ้าเขาบอกอยู่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ไนท์แอนด์โกลว์ศาสตร์สีเรืองแสงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราหรือว่าอยู่ใกล้เคียงได้ฟังข่าวสารเรื่องนี้แล้วหรือเห็นข่าวสารในเรื่องนี้แล้วเตรียมมาเช็คอินเลยค่ะมาฟินกับการถ่ายรูปครั้งแรกที่เมืองบุรีรัมย์ของเราจะถูกย้อมแสงสีแลนด์มาร์คกลางเมืองค่ะซึ่งงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะทางททสำนักงานบุรีรัมย์เขาจัดใหญ่จัดเต็มสร้างสรรค์งานนี้เพื่อชาวบุรีรัมย์ของเราโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนไปเดินเที่ยวชมฟรีตลอดงานเลยและย้ำว่าฟรีนะคะจัดพร็อพให้แน่นค่ะจัดชุดเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับให้แน่นมาถ่ายรูป ปังๆได้ทุกมุมเลยนะคะกิจกรรมแน่นพิกัดนะคะคุณผู้ฟังตื่นตากับโชว์แสงสีการแสดงในส่วนของดนตรีสุดสนุกสนานค่ะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปกลางคืนมุมลับต่างๆสุดชิคที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะส่วนสายกินก็ห้ามพลาดเลยนะคะไปช้อปไปชิมอาหารอร่อยรสเด็ดนะคะอิ่มท้องอิ่มใจในโซนอาหารสุดฟินซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21 22และ23สิงหาคม2569ช่วงเวลา 18:00 นถึง 22:00 นที่วิหารเซียงซื่อนะคะอยู่ตรงบริเวณมูลนิธิสว่างจรรยธรรมตึกเก่าอมสินหรือถึงหอนาฬิกาไปจนถึง12นักกษัตริย์เรืองแสงนะคะชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวมาเที่ยวด้วยกันที่บุรีรัมย์นะคะมาก่อนเท่ก่อนนะใครที่ไปแล้วเช็คอินก่อนใครเนี่ยรับรองว่าเราเนี่ยทันกระแสมากๆคนมาทีหลังก็จะล้าหลังแล้วแหละนะคะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกว่าจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลนครบุรีรัมย์มูลนิธิสว่างจรรยธรรมชุมชนหลักชุมชนหลังสถานีรถไฟนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่โอ้โหถ้าไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นทั้งในส่วนของไฟเรืองแสงสวยงามที่แลนด์มาร์คเมืองบุรีรัมย์ได้ดูการแสดงแสงสีแล้วก็ดนตรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีในส่วนของการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะต่างๆด้วยรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มของดีของเด็ดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมงานร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบว่าครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะมีการจัดงานแบบนี้ขึ้นพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะกับงานนี้นะคะบุรีรัมย์ไลท์แอนด์โกลว์แสงสีเรืองแสงนะคะ 21 ถึง 23 สิงหาคม 2569 นี้ค่ะอ่ะมาเชิญชวนทุกท่านเนาะไปเที่ยวกันนะคะในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันหน่อยเนาะพักฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยดีกว่าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live หรือว่าทาง0926633523นะคะพูดเบอร์โทรถูกไหมเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้พูดเบอร์โทรนานก็มักจะบอกผิดบอกถูกกันไปตลอดเลยต้องขออภัยจริงๆนะ0926633523ค่ะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงอ๋อฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งของการท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าหนึ่งกิจกรรมเนาะที่อยากจะมาเชิญชวนนะคะแล้วก็มาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันนั่นก็คืองานเทศกาลอาหารของดีสี่ภาคโอท็อปบ้านกรวดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ให้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวดูกันนะ Facebook Live ป้าบรรเทาแนะนำผลงานเพลงเลยนะปล่อยของอันของอ้นธวัชชัยใช่ไหมคะเป็นเพลงแบบไหนเนาะป้าบรรเทานี่ปล่อยของนี่เฮ้ออะเดี๋ยวดูให้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้ที่แนะนำกันเข้ามาจากป้าวันทาวน้อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนะคะการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะ

หนึ่งผลงานเพลงปล่อยของอนธนวัฒน์นะคะแนะนำกันเข้ามาจากป้าบรรเทาสำราญใจนะคะนำมาให้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแอ่งนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพ์พกาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้15:53นะคะมีในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นี่มีเรื่องสำคัญมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้เนาะวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569นะคะช่วงเวลาประมาณ16:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะทางสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์เนี่ยเขาแจ้งเนาะในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาบุรีรัมย์นะคะซึ่งโดยทางสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ค่ะได้ร่วมกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการซ้อมแผนนะคะเผชิญเหตุจี้ปล้นแล้วก็เหตุกราดยิงนะคะภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะถนนธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนและก็เข้าใจผิดนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ค่ะหรือว่าใกล้เคียงเนาะถ้าหากว่าเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าเป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดค่ะโดยมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในวันพรุ่งนี้ค่ะ18 สิงหาคมเวลา16:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์เนาะจะ

เนี่ยก็จะพบกับกิจกรรมแล้วก็ของดีมากมายแม้ว่าจะเป็นอาหารอร่อยหลากหลายเมนูจากทั่วภูมิภาคสินค้าโอท็อปคุณภาพดีราคาประหยัดค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทันสมัยเครื่องประดับงานแฮนด์เมดสุดเก๋ค่ะของใช้ในครัวเรือนแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคไปเลือกช็อปเลือกชิมเพลิดเพลินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยไปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่ะวันที่20สิงหาคมนะคะพบกับวงบิ๊กซูรินแล้วก็22สิงหาคมค่ะพบกับปลายกนกพรนะคะไปสนุกสนานกับบรรยากาศงานสุดคึกคักมีแสงสีเสียงแล้วก็ความบันเทิงตลอดทั้งงานเลยห้ามพลาดเลยนะคะงานของดีของอร่อยช็อปเพลินเดินสนุกครบจบในที่เดียวค่ะพบกันที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569ค่ะอ่ะมาแจ้งประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากพิราบขาวใช่ไหมคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานางลอยนางลืมช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจัดให้นะคะทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราในวันนี้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาของเราหมดลงละเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากพี่ราบขาวนะคะจัดเป็นเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นเก่าเลยแล้วกันเนาะของสันติดวงสว่างนะคะกับผลงานเพลงนางลอยนางลืมนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยช่วงท้ายรายการด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
9: นายอภิชิตบุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โด ดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมเคียงข้างทุกการเดินทางกับสวท.ให้ความรู้คู่ความสุขสวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.101 94เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังสวท.
13: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
14: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
13: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
14: ในรายการ
13: เช็คอิน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ 14:10 นะครับเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 17:00 นะครับกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับวันนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569นะครับทีมงานสวทอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายนะครับวันนี้อยู่กับผมกรกฎภูมิครับและน้องเบสครับ
1: ครับเพียงคุณเทศครับ
0: ครับวันนี้เป็นยังไงน้องเบสที่อุบลราชธานีมีข่าวใหญ่เนาะ
1: ใช่ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ
0: ชายแดน
1: ชายแดนมีการเหยียบระเบิดครับอยู่บริเวณอำเภอน้ำยืน
0: ครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวจากส่วนกลางนะครับนายกรัฐมนตรีออกไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็ยังรัฐบาลเองโชว์ผลงานล้างบางภัยออนไลน์
1: ครับ
0: ส่วนข่าวเด่นในส่วนอีสานตอนล่างของเราครับน้องเบสครับ
1: วันนี้ครับมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลครับมาเปิดศูนย์PDPA ครับเป็นศูนย์ในการให้ความรู้ครับแล้วก็ให้ประชาชนมาร้องเรียนได
0: ้โดยเฝ้าระวัง
1: ใช่ครับป้องกันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในจังหวัดอีสานตอนล่างรวมไปถึงเรื่องของจังหวัดศรีสะเกษนะครับสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ได้4ล้านเม็ดรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีเพลงไหม
1: มีครับ
0: มีเพลงตามคำขอ
1: ขอมาได้เลยครับสวัสดีครับคุณอเนกครับ
0: คุณอเนกพริกไทยไหม
1: คุณอเนกพริกไทยครับแล้วก็
0: ตุ๊กตามาให้ด้วยเนาะ
1: คุณบุญเรียนครับ
0: คุณบุญเรียน
1: บุญเรียน
0: รักแล้วก็สำราญใจ
1: มันพี่บรรเทาสำราญใจครับ
0: พี่บรรเทานี่จากบุรีรัมย์เนาะบอกว่าสวัสดียามเย็นคุณกรกฎแล้วก็ลูกเบสน้องเบสน้องเบสครับน้องเบสไม่ใช่ว่าน้องแครอทวันนี้ขอฟังเพลงข้างข่าวกินกล้วยคาราบาวพี่ถวันเตรียมค้างคาวกินกล้วยของแอดคาราบาวไว้ด้วยนะครับคุณลำดวนอุตตาปาบอกว่าสวัสดียามค่ำค่ะจากบุรีรัมย์ฟ้ามืด
1: ฟ้ามืดคร
0: ับ ฟ้ามืดครึ้มเอ๊ะอุบลยังท้องฟ้าแจ่มใสอยู่เนาะคุณบุญเรียนที่รักก็อยู่บุรีรัมย์เหมือนกันบอกว่าที่บุรีรัมย์อากาศครึ้มทั้งวันเช็คอินอุบลมาต้องแชร์จ้าอู้ขอบคุณหลายๆด้วย
1: ครับขอบคุณครับ
0: แชร์นะเอ้าข่าวแรกของเราไปที่อำเภอน้ำยืนนะครับพี่ถวันขึ้นภาพมาเลยครับคุณถวันปทุมมาศช่างเทคนิคของเราเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก10:30วันนี้นะครับที่อำเภอน้ำยืนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ก็คือทางด้านจ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดเป็นกำลังพลสังกัดร.2002หรือว่าชุดปฏิบัติการที่1นะครับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุไปเหยียบทุ่นระเบิดนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปการสเน่นะครับใกล้กับช่องอันวาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยในขณะนี้นะครับมีการนำตัวนะครับจากพื้นที่เกิดเหตุเข้ามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบซึ่งหมู่บ้านโอปการสเน่เนี่ยนะครับลึกเข้าไปจากช่องบริเวณพื้นที่ช่องอันมานะครับช่องอันมาอำเภอน้ำยืนลึกเข้าไปเลยพื้นที่ที่เขาเป็นตลาดค้าขายกันอยู่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ทางทหารของกัมพูชาเคยมายึดไว
1: ้
0: นะครับเคยมาตั้งฐานทัพไว้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของอุบลราชธานีของประเทศไทยของเรานะครับก็ยังคงมีเรื่องของทุ่นระเบิดอยู่นะครับเจ้าที่ก็ไปปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างเรื่องของทุ่นระเบิดบังเอิญว่าไปเหยียบทุ่นระเบิดเข้าให้นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุขาท่อนล่างขาดนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งผมได้พูดคุยกับทางด้านท่านนายอำเภอน้ำยืนในช่วงบ่ายๆนะครับท่านบอกว่าท่านนายอำเภอน้ำยืนคือนายอำเภออาทิตย์บุษบานนะครับท่านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางอำเภอน้ำยืนเองก็ได้ฝากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแจ้งข่าวสารกับประชาชนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้ตื่นตระหนกนะครับคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือกัมพูชาเนี่ยนะครับได้ฝังไว้ในสมัยที่เคยมาลุกล้ำในพื้นที่ของไทยเราน
1: ะคร
0: ับนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครต่างๆคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์และติดตามข่าวสารแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกให้ฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวท.อุบลราชธานีของเรานะครับถือว่าเป็นสื่อของภาครัฐที่จะแจ้งข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นข่าวแรกครับน้องเบสครับ
1: เอ
0: ามาฝากกัน
1: ข่าวที่2ครับวันนี้ครับนายกเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับโดยนายกครับมีกำหนดการเยือน เครือรัสออสเตรเลียวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ครับโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีครับก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าครับการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029ครับโดยจากนั้นครับนายกก็จะเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีครับและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนครับ
0: ครับนี่เป็นภารกิจนะครับสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูในช่วงสุดท้ายนี่นะครับที่บอกว่าเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปนครโอ๊คแลนด์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการท่องเที่ยวอยากจริงๆอยากให้มีอุบลราชธานีเชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะอุบลภูเก็ตอุบลพัทยาอะไรแบบนี้
1: ครับตอนนี้มีอุบล
0: มีอุบลดอนเมือง
1: ดอนเมือง
0: มีอุบลดอนเมืองแต่ถ้ามีระหว่างจังหวัดใหญ่ๆแบบนี้ก็ดีเนาะหรือว่าบุรีรัมย์เชียงใหม่อะไรพวกนี้เนาะเป็นศูนย์รวมเรื่องย่านของการท่องเที่ยวการเศรษฐกิจแบบนี้เราจะได้มีโอกาสเดินทางไปใกล
1: ้ๆครับ
0: เนาะพี่บรรเทาอาจจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ง่ายๆใช่มั้ย
1: เราก็ต้องมีการสำรวจว่ามีความต้องการมากแค่ไหน
0: สำรวจความพร้อมของคนในพื้นที่ด้วย
1: คนในพื้นที่ด้วยแล้วก็คนที่มาด้วยครับ
0: จะมีอุบลเวียดนามอุบลมาเลเซียโดยตรงไหมอันนี้ก็เตรียมไว้ถ้ามีผมว่า
1: ดีเลยครับ
0: ไปเที่ยวกันได้สบายๆเนาะนะครับข่าวต่อไปมาดูรัฐบาลโชว์ผลงานล้างบางภัยออนไลน์นะครับซึ่งในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกนะครับโดยเน้นเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดีเรื่องของการสกัดกั้นพวกบัญชีม้าเส้นทางการเงินการปิดกั้นช่องทางการสื่อสารมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดซึ่งผลจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วเนี่ยครับจำนวนกว่า 62,000 กว่าบัญชีนะครับเป็นการปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนหรือว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือว่าสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินในขณะเดียวกันนะครับภาครัฐเองอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอเนี่ยนะครับรวมไปถึงภาคเอกชนเขาได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากข้อมูลของทางด้านกรอตอพบว่าสามารถที่จะปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุนช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน368ครั้งด้วยกันลดลงกว่า 80% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงนี้กันของปี68นะครับที่มีจำนวนมากถึง 2,000 กว่าครั้งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี่นะครับมิจฉาชีพนี่มีการใช้โกงหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบมาหลอกล่อทั้งเรื่องของแชร์ลูกโซ่การหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆจนถึงเรื่องของการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลในส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังกันไว้ทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ครับ
0: นะครับข่าวต่อไปก็เช่นเดียวกันที่อุบลราชธานีครับน้องเด
1: ชครับที่อุบลราชธานีครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยครับก็เป็นประธานในการเปิดศูนย์บริการประชาชน PDPA Center จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.ครับเดินหน้า ขยายการเข้าถึงบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ภูมิภาคโดยจัดตั้ง PDPA Center จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีครับก็เป็นช่องทางให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ครับสามารถขอคำปรึกษาได้ใช้สิทธิและยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับโดยการขยายศูนย์ PDPA Center ครั้งนี้ครับมายังจังหวัดอุบลเนี่ยก็เป็นการสะท้อนเจตนาของสคสที่ต้องการดำเนินบริการภาครัฐและองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่ประชาชนในภูมิภาคครับเป็นการลดข้อจำกัดด้านระยะทางและทำให้ผู้ได้รับผลกระทบครับสามารถเข้าถึงคำแนะนำหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงครับ
0: ครับก็เป็นการเชื่อมโยงการทำงานนะครับของหน่วยงานสำคัญอย่างเช่นสคสกับกระทรวงดีอีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายในพื้นที่เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์เหล่านี้นะครับไปหลายๆภูมิภาคด้วยกันนะครับทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำกันบ้างนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชนประทานที่7อุบลราชธานีซึ่งดูแลในพื้นที่ภาคอีสาน5จังหวัดด้วยกันนะครับคุณปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่7นะครับท่านพูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบในวันนี้นะครับอุบลราชธานีปริมาณฝนสูงสุดครับน้องเบสครับอยู่ที่ 21.5 มิลลิเมตรที่อำเภอนาจลวยที่มุกดาหารเท่าไหร่ครับ
1: ที่มุกดาหารปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ 0.6 มิลลิเมตรครับที่อำเภอคำชะอีครับแล้วก็นครพนมปริมาณฝนสูงสุดที่18มิลลิเมตรที่อำเภอท่าอุเทนครับส่วนอำนาจเจริญแล้วก็ยะโสธรเนี่ยไม่มีฝนตกในพื้นที่
0: นะคร
1: ับ
0: วันนี้ที่บุรีรัมย์เป็นยังไงนะครับแจ้งมาด้วยก็แล้วกันส่วนระดับน้ำนะครับแม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่5จังหวัดอีสานตอนล่างเนี่ยครับอย่างเช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลวันนี้นะครับแนวโน้มลดลงทั้ง3สายหลักเลยทีเดียวนะครับส่วนเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งก็คือเขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกักอยู่ที่ประมาณสัก 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปริมาณน้ำปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ที่ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรยังรับน้ำได้อีกเยอะครับอยู่ที่ประมาณสัก600ล้านลูกบาศก์เมตรไปดูเขื่อนขนาดกลางมีอยู่ทั้งหมด61แห่งยังมั่นคงแข็งแรงนะครับความจุรวมเนี่ยอยู่ที่ 389.4 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่308ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณสัก81ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับยังคงมีความ
1: คง
0: แข็งแรง
1: แข็งแรงครับ
0: นะครับส่วนที่ศรีสะเกษนะครับเรื่องของการสกัดจับยาบ้าล็อตใหญ่นะครับไม่ธรรมดาเลยเนาะ
1: สุดยอดเลยครับ
0: 4ล้านเมตร
1: 4ล้านเมตร
0: ของผลงานของเจ้าหน้าที
1: ่
0: เดี๋ยวน้องเบสเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ครับวันนี้ครับเวลาประมาณตีหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองการสืบสวนครับตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่22อุบลราชธานีและชุดสืบสวนสภ.กันทะลักส่วนที่กำลังจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณ3แยกโดนอ่าวตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษจากการปฏิบัติการครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าจำนวน20กระสอบรวมประมาณ4ล้านเม็ดครับพร้อมรถยนต์ที่ใช้ในการลำเลียง2
0: ค
1: ันที่เป็นกระบวนการนะครับโดยคันแรกเนี่ยจะเป็นรถกระบะครับที่ใช้สำหรับลำเลียงยาเสพติดก็ตรวจพบยาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนไว้ในรถด้านหน้า10กระสอบและท้ายอีก10กระสอบรวมเป็น20กระสอบครับก็มีประมาณ4ล้านเม็ดแล้วก็นอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือครับยี่ห้อ Samsung สีดำและรองเท้าแตะอีก1คู่ครับส่วนรถอีกคันจะเป็นรถ Isuzu ครับที่ใช้จากเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาว่าเป็นการแบบ
0: น
1: ำหน้าเกียร์ทางอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ เจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครับบริเวณบ้านสวนป่าตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับพร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องครับโดยการจับกุมครั้งนี้ครับก็เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ที่จะเข้าไปสู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาครับแล้วก็พ พร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมถึงติดตามบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการในขบวนการครับแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ถ้าเป็นเราเนี่ยก็กำลังนอนหลับดีๆนะช่วงประมาณตีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่พวกกลุ่มผู้ต้องหาผู้ที่เรียกว่าทำความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับลำเลียงยาเสพติดแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นนะครับฝีมือของเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนะครับระดมสภากำลังจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเราจะมาปิดท้ายกับข่าวเรื่องของการทำบุญ
1: ครับ
0: นะครับทุกคนเคยทำบุญตักบาตรเนาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์นะครับเรียกว่าเป็นการพาเติมบุญเติมใจตักบาตรรับพลังดีตลอดพรรษา2569นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ว่าชัชวาลเบญจศิริวงศ์ท่านได้มอบหมายให้ทางด้านนายพิชัยยาตุระซองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ดในปี2569เนี่ยนะครับจัดที่บริเวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเมตตาจากพระครูสุวรรณสารานุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเจ้าอาวาสวัดสะทองนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีออกรับบิณฑบาตก็มีพี่น้องประชาชนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเนี่ยซึ่งโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรในช่วงวันหยุดได้รับการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาพัฒนากล่อมเกลาจิตใจแล้วก็ยังเป็นการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริตคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการบุคลากรภาครัฐได้นำเอาหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานหรือว่าร่วมกันสืบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามจันลงไว้ให้สังคมไทยมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับทำได้ทุกวันก็ดีนะครับทำได้ทุกวันก็ดีนะครับ
1: แต่อันนี้เป็นแบบเปิดโอกาสให้มาทำบุญร่วมกันในทุกวันอาทิตย์ครับในช่วงเข้าพรรษานี
0: ้แล้วก็ตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนแฟนรายการของเรานะครับทุกพื้นที่ก็ทำบุญตักบาตรกันอยู่แล้วในหมู่บ้านชุมชนตื่นเช้ามานะครับอาจจะฟังข่าวช่วงเช้าๆของแต่ละสถานีฟังทางน้องอาจารย์ข่าวแล้วก็มีพระสงฆ์นะครับรับบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยจากสวท.ทุกจังหวัดเนาะนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นแม่ข่ายก็คือสวท.ศรีสะเกษก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ส่วนวันนี้บทเพลงส่งท้ายตามคำขอเพลงอะไรนะน้องเบียร์
1: ค้างข่าวกินกล้วยครับ
0: ค้างข่าวกินกล้วยของแอดคาราบา
1: ต
0: ามคำแนะนำของคุณพี่บรรเทาสำราญใจนะครับสำหรับวันนี้ผมกรกฎภูมิพร้อมกับน้องเบสนะครับปิยังกุลณเทศและคุณถวันปฐุมาศช่างเทคนิคควบคุมการออกอากาศลาทุกท่านเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ดิฉันจริยาปงบังกะดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านตามรอยเสด็จแห่งพระเมตตาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพเกษตรกรรมให้ได้มีรายได้เสริมในโครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงตามรอย

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆจึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสารคดีชุดการอนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณการปักผ้าด้วยไหมน้อยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรแล้วต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานผ้าปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์โปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานผ้าแบบโบราณจวบจนถึงวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: สีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: ในช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปรับชมสารคดีพระพันปีหลวงภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร ได้พระราชทานการรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจนทรง
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารญาติลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

และในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ดิฉันจริยาปุงมคดีทีมข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสังขละบุรีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุขสีด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้แรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิต

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและลบพวกคอนเทนต์แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา Transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
7: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
13: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
17: เป็นอะไรล่ะพี
16: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
17: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
16: เราจะทำยังไงดีล่ะ
17: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
18: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
19: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
20: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
19: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
20: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
19: ก็ป่วยติดยานี่ไงตะแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
20: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันี่แก
19: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
20: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
19: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
20: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
0: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
21: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
22: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
21: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
22: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
23: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
24: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

สาธุสาธุผู้ข้ามามื้อนี้มาขอเพิ่งนางแมวมาเป็นซุ่มเป็นแถวแห่นางแมวถวยฝ่าย้อนว่าซุ่มผู้ข้าน้ำขาดหน้าดินแห่งไหนทนต่อไปใจขาดแท้

0: ครับเทลงมานะคอยซีอยู่สิได้ซุ่มเย็นว่างั้นนะครับนะฟ้าได้ยินก็ปล่อยฝนมาฟอยฟอยว่างั้นกับบทเพลงแห่นางแมวนะครับของใครเนี่ยของปล่อยไฟมาลายพรเนาะนะครับบทเพลงสนุกสนานนะครับกับการขอฝนช่วงนี้นะครับชาวนาคงจะอยากจะได้ฝนอยากจะได้น้ำนะครับเข้านาก็ตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปค่อนข้างที่จะยาวไกลนะครับนะกับบทเพลงประกอบละครในห้อยทำมินนะครับสายรวมรายการสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มโคกขาวครับ
0: ครับผมสวัสดีครับหนุ่มโคกขาว
1: ก็ฟังเพลงเลยครับ
0: ครับเพลงอะไรดีเอ่ย
1: ของนินทิสาเจ้าดอกจำปา
0: เจ้าดอกจำปา
1: ของนินทิสาครับ
0: ครับผมได้
1: แล้วครับ
0: ครับมอบให้สาวไหน
1: สาวเหมือนเดิมสาวคุ้งโอ้ยหลานสาวยโมคนงาม
0: อ๋อสาวหลานสาวยโมครับผม
1: แล้วก็สาวละมาดหมู่สาม
0: ผู
1: ้สะอาด
0: ครับ
1: แล้วก็สาวกระสังแล้วก็สาวสาวจีคุณแม่และสาวจีคุณลืมเหรอ
0: สาวจีย่าน้องนโม
1: เอออย่าโดนละโม
0: ครับ
1: เราก็สังทุกเสียงทุกสายวันนี้ครับ
0: ครับผมครับขอบคุณหนุ่มสำเริงนะครับโคกเขาขอเพลงเจ้าดอกจำปาเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับไปกันแล้วกันนะครับกับบทเพลงผ่านไปอีกหนึ่งบทเพลงเราอีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับแห่นางแมวนะครับใบพุทธเพชรสุพรรณ

0: ผ่านกันไปบทเพลงสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจฝากไปถึงคุณพี่บรรเทาสำราญใจวัดอินทนวรารามนะก็ได้ออกกำลังกายเหงื่อคงจะคลายออกหลุดมาบ้างเนาะสนุกสนานกับรายการนะครับกับรายการบันเทิงช่วงตรงนี้นะครับนะสาระเล็กน้อยนะผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงก็แล้วกันนะครับสายต่อไปวันนี้รู้สึกจิบคอเนาะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: สวัสดีครับคุณบุเรียนที่รัก
1: อ้าวไหนๆจะแห่นางแมวก็แห่ไปทั้งวันเลยวันนี
0: ้นั่นน่ะสิว่าจะแห่เมื่อฝนจะตกไหม
1: เอา
0: แมวคงจะไม่รอด
1: แมวของสาธิตทองจันทร์เด้อ
0: สาธิตทองจันทร์อีกหนึ่งเพลงเนาะ
1: จ้ามอบให้ยายน้องนโมด้วยให้น้องบรรเทาออกกำลังกายให้หนักๆหน่อย
0: โอ้หนักๆเลยเนาะยายบรรเทาน่ะผอม
1: จ
0: ้
1: า
0: จะผอม
1: แล้วก็ให้หนุ่มหลังเขาบ่าวสำเริงเมื่อกี้ด้วย
0: โอ้ยบ่าวสำเริงเขาหล่ออยู่แล้วเลยเสียงก็เพราะด้วย
1: จ้า
0: ครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะ
0: ครับผม
1: คุณตินเด้อ
0: ครับ
1: จ้าแค่นี้ละ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางบริเวณที่รักหลังไมค์สักครู่นี้นะครับถนนคนฝันว่างั้นนะ AI จากน้องชุมทองนะครับนี่นะบอกว่าไม่ไปคลื่นไหนเหมือนคนอื่นดอกว่างั้น รักคลื่นนี้ตลอดโอ้ขอบคุณมากทีเดียวเลยทีเดียวอาสายต่อไปสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องตีน
0: โอ้สวัสดีครับพี่บรรเทาสำราญใจ
2: โอ้ยกำลังสนุกเลยเพลงไงนางแมวเมื่อกี้เนี่ยเราโทรไปหลังไมค์ว่าจะให้เปิดไอ้คนกระทกไอ้คนกระทกของ
0: คนกระทก
2: บ้านแท่น
0: อ๋อคนกระทกโชคชัย
2: นะสาวเลยนะ
0: ฮะ
2: เมื่อกี้ที่โทรหลังไมค์อ่ะ
0: สาวชุมทองใช่ไหมครับสาวชุมทองครับ
2: จ้ะวันนี้ไม่ได้เจอกันทางอตือสุริยาไม่มาจัด
0: อ๋ออตือไม่มาจัดใช่ไหม
2: อตือไม่มาวันน
0: ี้โอ้สงสัยต้องลงโทษแล้วไม่มาลงจัดรายการ
2: จ้าแค่นี้แล้วดีจ้า
0: ครับผมนะอตือโดดกลางอากาศว่างั้นนะผมก็โดดไปหลายเดือนเลยทีเดียวนะใครจะลงโทษด้วยการขอเพลงก็ขอมาได้นะครับนะหรือจะขอคนจัดก็ไม่ว่ากันนะยอมเสียสละร่างกายและจิตใจเสมอสวัสดีครับสายต่อไปเซลดูเซลดูสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับปิดประตูรถแรงหน่อยสวัสดีครับ
0: ระวังพังเ
3: นอะมาถึงบ้านพอดีเลย
0: อ๋อมาถึงบ้านเปิดวิทยุฟังได้ยินเสียงครับ
3: ก็ช่วงนี้แห่นางแมวก็อยากจะแห่นางแมวกับเขาเหมือนกันเลย
0: เอาแห่เอาแห่ของใครเอ่ย
3: ก็ไม่รู้ของใครอ่ะเพราะว่าเอาไอ้ที่แห่นางแมวน่ะของก็จ
0: ั
3: ด
0: อ๋อนี่เขาขอสาธิตมานี่กำลังจะแห่อยู่นี่กำลังจะต่อแห่กันไป
3: ขอ
0: ฟังร่วม
3: ขอร่วมแห่ด้วย
0: ร่วมแห่กับเขาด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่เพราะว่าแถวแนงมุดแถวกับเชิงแถวสุรินทร์เนี่ยกรีมสิเงี้ย
0: โอ้กรีมสิเงี้ยเลยมันตึกเพลงกันแต่ยังเน
3: า
0: ะเพลงมวย
3: คนไม่ได้ทำนาก็คือสงสารคนที่เขาทำนาน่ะเราขับรถไปไหนมา
0: เพลงอยากถึงมวนเพราะเนาะมูมาพรมมาพรมมาจริบ
3: ยังกระตึงเมนตึงเมนปรอเมน
0: หน่วยยังเกิด
3: แล้วแถวทหารสายเป็นไงคร
0: ับ โอ้เหมือนกันมาแบบพรมน้ำมนต์ก็หางจางหายไปหรือแบบเยี่ยวจักจันว่างั้นน่ะ
3: เออ
0: เยี่ยวจักจัน
3: โอเค
0: ครับผมครับ
3: ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับกระผม
3: พี่เซดดีเจนั่นแหละดีเจก็ต้องแห่นางแมว
0: โอ้ นี่แห่ต้องใช้นางแมวปลอมด้วยจะใช้นางแมวจริงแล้วก็หาว่า
3: ขอบคุณมากคร
0: ับผมหาว่าทำร้ายหาว่าทำร้ายร่างกายสัตว์ครับผมครับสวัสดีครับผม
3: ครับ
0: ครับนะขอบคุณทางแมงมุดกับเชิงนะครับอีกหนึ่งนางแมวก็แล้วกันนะครับกระผมแห่นางแมวสาธิตทองจันทร์นะครับนะที่เหลือได้จัดทยอยกันไปเนาะ

0: นะเป็นความสนุกสนานนะครับกับนักฟังเพลงแล้วก็นักเต้นเพลงจับตามผู้ขอนะครับนะตามเพลงเพลงแนะนำกระสุนรายการเป็นเพลงเร็วๆช่วงต้นรายการก็แล้วกันนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับนะเป็นความบันเทิงสู่ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ช่วง5โมงกว่าๆเล็กน้อยนะครับนะจิบคอจิบคอมีงานนะครับมีงานที่บ้านกรวดนี่ก็บอกว่าเทศกาลอาหารและของดี4ภาคโอท็อปบ้านกรวดนะครับนี่จัดตั้งแต่วันที่15มาแล้วเนาะวันที่15ถึงวันที่22สิงหาคมนี้นะครับนั้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่นะครับนะภายในงานพบกับมหกรรมสินค้าราคาถูกนะครับสินค้าแฟชั่นทันสมัยเครื่องหนังเครื่องประดับของใช้ในครัวเรือนอาหารอร่อยนะครับนี่สินค้าอุปโภคบริโภคและอื่นๆอีกมากมายนะครับนะมีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำนะครับนี่วันที่20นะก็บอกวงบิ๊กสุรินทร์วันที่22สิงหาคมนี่ก็ปลายกนกพรนะครับนี่เนาะนะใครเป็นแฟนนักดนตรีนักร้องนักแสดงเป็นที่รู้จักนะครับบิ๊กสุรินทร์นี่น่าจะดังนะแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนาะยุคผมเนี่ยยุคนู้นยุคเก่าๆสมัยสายันสัญญายอดรักสลักใจนู่นยุคใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักก็ไปเที่ยวงานก็ได้นะครับวันที่15ถึง22สิงหาคมนี้นะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดกับเทศกาลอาหารและของดี4ภาคโอท็อปบ้านกรวดครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคน
0: ครับครับผมสวัสดีครับหนูเมืองโพ
1: ปล
0: ่
1: อยม
0: ือ
1: น
0: ้
1: องซะ
0: ปล่อยมือน้องซะ
1: คร
0: ับ โอ้ปล่อยก็ล้มละมั้งปล่อยมือน้องซะใครร้องนะใครร้อง
1: ไม่รู้เลย
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้จักเลยโอ้ยิงร้อง
0: ไม่รู้จักเขาก็ไม่ร้องให้ฟังเลยแล้วไปเชิญมาไม่ถูกเลยตอนนี้โอ้ย
1: พอไอ้พิมพ์แบบปล่อยมือร้อง
0: โอ้โอเคแต่เจอคนอื่นก็ไม่ว่ากันเน
1: า
0: ะเดี๋ยวเชิญคนมาผิดร้อง
1: ใครก็แล้วแต่ก็ให้แต่เพลงนี้เอา
0: โอเคโอเคได้ได้ได้ได้ครับผม
1: มอบให้แม่บุญเรียนหนักหนัก
0: บุญเรียนหนักหนักเน
1: า
0: ะ
1: ไปใช่มอบให้แม่บุญเรียนเบาเบา
0: เรียนเบาเบาครับ
1: บุญเท้าหนักหนัก
0: โอ
1: ้ยานสาวยาโมเบาเบายานาโมตัสสะเบาเบาหนักแต่คุณเป็นเท้าคนเดียว
0: คุณเป็นเท้าคนเดียวเน
1: า
0: ะ
1: คนเขาแข็งแรงแล้วเขาซ้อมทุกวันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยรับรองละไม่มีใครสู้เกียได้ครับ
1: นั่นแหละเขาซ้อมทุกวันเขาดิ้นทุกวันเขากำลังดีเนาะ โอเคทุกเสียงใส่เดี๋ยวไปข้างเกณฑ์ก่อน
0: ครับผมมีคารถยังล่ะเบิกคารถไป ขอบคุณหนุ่มเมืองโพนะครับนะแม่ไปที่อื่นมาขอที่เราไปที่อื่นซะแล้วนะครับไม่เปิดให้ฟังหรอกงั้นเอาฟังกันต่อนะครับสองบทเพลงกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับเจ้าดอกจำปาจากทางหนุ่มโคกขาวและถนนคนฝันใช่ไหมนี่ AI น้องชุมทองรับสายแป๊บนึงก่อนสวัสดีครับผมเอาลืม
2: สวัสดีจ้าน้องฟิล์ม
0: ครับสวัสดีครับจากทางไหนน้อนี
2: ่ถ่ายมาด
0: ูโอ้หมู่สองน้องเสม็ดหรือเปล่า
2: ใช่จ
0: ้
2: า
0: โอ้เสียงคล้ายๆก็น่าจะใช่โอเคครับผมจำได้ว่างั้นถ้าผิดก็
2: จำไม่ได้อีก
0: ถ้าผิดก็ไม่เปิดเพลงให้ฟังถ้าตอบถูกได้ฟังเพลงครับผม
2: ฟังเพลงด้วยจ้ะ
0: ครับผมเพลงชื่อ
2: เราต่างกันของยิ่งยงจ้ะ
0: เราต่างกันยิ่งยงครับผม
2: ครับได้ๆที่เสดให้หนุ่มน้องตาด
0: ครับ
2: แล้วก็สามนงด้วยจ้ะ
0: สามนง
2: จ้ะทุกเสียงทุกสายให้โลโลหน้าไม้ด้วยจ้ะ
0: ครับผม
2: ครับ
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณครับผมนะสามนงก็มีหมู่2น้องเสม็ดยาน้องนโมและไม่บรรเทาสำรันใจเนาะนะครับก็เป็นสามนงยุควัยเก่าว่างั้นฟังเพลง2บทเพลงนะครับนะเจ้าดอกจำปากับถนนคนฝันนะครับ

0: บทเพลงซึ้งๆเพราะๆนะครับระบบ AI ร้องให้ท่านได้ฟังกันแหมซึ้งจริงๆฟังแต่ละเสียงแต่ละทำนองมีพลังนะครับถนนค้นฝันนะไม่ใช่คนค้นฝันนะครับ AI ร้องนะครับแนวทำนองตั๊กแตนชลดานะครับนะก็แนะนำมาจากสาวชุมทองมอบทุกคนนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่ส่วนเจ้าดอกจำปานะครับนี่หนุ่มโคกขาวโทรมาสักครู่นี้หนุ่มสำเริงโคกขาวบอกว่าฝากไปถึงสาวชุมทองด้วยว่างั้น กับเพลงก่อนนั้นเนาะนะครับก็เพลงเพราะๆทั้งสองเพลงมอบทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่กับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมกับสทวิรัมของเรานะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่เตียนไม่ว่ามันไม่เหมือนกันไหนที่เปิดมาเนี่ย
0: ใช่ไหมไม่ใช่บอก
1: ที่เขาเปิดมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะ
0: โอ้ไม่ใช่มีคนหนึ่งร้อง
1: ไม่เปิดไม่อีกมันเป็นร้องอีกแบบหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: มันมีหลาย AI มั้ง
1: มันมีหลายแบบนี่ตรงนี้เนี
0: ่
1: ย
0: เนาะมันแปลงได้เพราะ
1: ใช่พอฟังมาแล้วมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่พอหรอก
0: อ๋ออันนี้ไม่พอใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้ของใครร้องมีนี่พี่ดูเห็น AI เยอะแยะเลย
1: กันค่ะแต่ว่ามันจะทำออกมาแบบหลายๆอย่างนะ
0: อืมนั่นแหละหลายเวอร์ชัน
1: เสียงร้องธรรมดาไม่มีเสียงเอฟเฟคเลยนะ
0: อ๋อไม่มีเสียงเอฟเฟคไม่ดนตรี
1: ใช่อันนี้มีค่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะพี่จ
0: ิน
1: เน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละเราก็เลือกผิดขออภัยด้วย
1: คนฟังก็ขอไม่เป็นไรค่ะ
0: เดี๋ยวขอวันต่อไปจะเปิดให้ฟังจะค้นฝันให้เจอ
1: ต้องหาเจอคนที่เขาร้องเป็นคนเดียวนะคะไม่มีเอฟเฟกต์
0: อ๋อร้องคนเดียวไม่มีเขาเรียกว่ามี
1: เอฟเฟกต์เหมือนตะกะแตน
0: ไม่มีลูกคลออ๋อไม่มีลูกคลอตามมาโอเคโอเค
1: คนนี้ค่ะ
0: นี่มีเห็นเยอะอ
1: ันนี้ไม่พอนะคะ
0: ครับผม
1: ได้แต่ก็ฟังได้แหละค่ะแต่ว่ามันเพิ่งรู้มันมีสองหลายแบบ
0: มีหลายแบบ
1: หลายรูปแบบนะคะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณ
0: ผมครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนะขอบคุณบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาผิดถูกขอไปนักร้องเดี๋ยวนี้แหมนะคนหนึ่งเอาไปร้องอีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งร้องเปิดอีกคนหนึ่งนะคนเปิดก็ผิดนะคนขอก็ถูกเหมือนกันคนขอก็บอกฉันขอของคนนี้อ้าวก็เนาะแล้วก็เปิดไปก็มันไม่ใช่จะทำยังไงไม่ว่ากันเนาะมันเป็นเรื่องของระบบนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงนะทางผู้จัดกับการสื่อสารเนาะนะถ้านั่งอยู่คู่ด้วยกันตรงนี้นะมาเปิดเองเลยก็จะได้เพลงที่ถูกต้องถูกใจนะครับไม่เป็นไรนะก็นานาจิตตังกับเรื่องของเพลงจากทางผู้จัดรายการก็พยายามสรรหาเนาะเพลงต่อไปก็แล้วกันเพลงอะไรนะหรือเวลาประมาณสัก9นาทีชาวนาขอฝนนะครับสาวกระสังแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับนะแล้วก็เห็นมีงานได้ดูแป๊บหนึ่งนะคุณพิมพ์ปากาเขาประชาสัมพันธ์ช่วงบุรีรัมย์สระเองนำมาเสนอตอนนี้ก็แล้วกันนะครับกับบุรีรัมย์ไนโก้ใช่ไหมนี่ศาสตร์แสงเรืองสีแสงสีว่างั้นศาสตร์สีเรืองแสงนะครับ21-23สิงหาคมนี้นะครับในเวลา18 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาที่ไหนน้อนี่ถนนนิวาสนะครับแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับนี่มีการจัดงานเขาเรียกว่าแสงสีเสียงว่างั้นนี่นะชวนทุกคนมาสัมผัสกับค่ำคืนว่างั้นช่วงกลางคืนก็จัดกลางคืนเนาะ18 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะครับผ่านรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสว่างั้นนี่ผมดูโบชัวร์แล้วหมูมีรูปสีแสงมากมายนะครับนะแต่จะเป็นแบบที่รูปได้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นโบชัวเนาะนะครับนะก็สามารถรอชมก็ได้นะครับวันที่21 22 23นะครับเวลา18 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะครับชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากไปจับจ่ายซื้อของก็ได้เสียตังค์เล็กน้อยก็ว่ากันไปหิวอะไรก็ซื้อไปเนาะนะครับนะที่ถนนนิวาสและก็ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์นะครับนี่นะก็เป็นมหากรรมความบันเทิงนะครับทางเสสีเสียงศาสตร์สีเรืองแสงว่างั้นนะนะกับรายการก็นำมาประชาสัมพันธ์สู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับขอบคุณไปถึงคุณหนุ่มโคกขาวหนุ่มสาวชุมทองแม่บุเรียนที่รักนะครับพี่บรรทัดสำรันใจแมงมุดกับเชิงสาวกระสังหนุ่มเมืองโพนะครับหมู่สองน้องเสม็ดนะยายสิยากระสังสักครู่นี้โทรมานะครับนะบอกว่าปวดหัวเข่าเนาะนะปวดหัวเข่าทำยังไงเนาะไปหาหมอนะก็จะได้รักษาไปนะหมอเขาดูแลได้ นะครับนะก็เป็นการรักษาเบื้องต้นก็ต้องเป็นการพักนะเขาเรียกว่าพักนอนพักอย่าเดินมากนะเดินมากก็ปวดว่างั้นนะก็ไปให้หมอเขาดูว่าเป็นอะไรยังไงจะได้มีการรักษาแจกยาได้ถูกต้องว่างั้นนะครับทิ้งท้ายในบทเพลงสุดท้ายก็แล้วกันเพลงที่ค้างไม่ว่าจะเป็นเพลงปล่อยมือน้องซะนะครับจากหนุ่มเมืองโพก็ไม่ทันนะครับวันนี้จากหมู่สองน้องเสม็ดขอเพลงอะไรเนี่ยโอ้ยจดก็อ่านไม่ออก โอ้ของยิ่งยงยอดบัวงามนะนี่ขอกันเข้ามานะยังไงเดี๋ยวเราต่างกันอ๋อเราต่างกันยิ่งยงยอดบัวงามว่างั้นนะครับหมู่สองน้องสมิทธ์ขอมานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจัดให้ตามลำดับไปก็แล้วกันนะครับกับบทเพลงสุดท้ายวันนี้เพลงเช้านาขอฝนนะครับนะคงจะตกลงมาวันแน่วันนี้เนาะนะครับกับรายการก็พยายามที่ประชาสัมพันธ์ไปถึงเทวดาฟ้าดินนะครับช่วยดลบันดาล นะครับกับน้ำนะครับที่อาจจะมีมากทางฝนที่ตกนะเคลื่อนย้ายมาตกทางบุรีรัมย์บ้างนะครับชาวนาจะได้ดีใจนะครับนะจะได้มีการเรียกว่าอะไรนะก็คือมีการทดแทนว่างั้นทดแทนก็คือการนำสิ่งของที่ได้จากการทำนะครับนะไปบวงสรวงให้แก่ฝนว่างั้นนะครับทิ้งท้ายจากกันไปกันแล้วกันนะครับกับบทเพลงนี้นะครับจะเจอพรุ่งนี้กับรายการนะครับกับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะปศุสัตว์จังหวัดวิลามรับมอบกระบือพระราชทานจำนวน4ตัวมอบให้เกษตรกรเลี้ยงดูตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรรมกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยร่วมส่งมอบบ้าน7หลังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนตำบลจระเข้มากสำนักงานประมงจังหวัดเวลามร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรปีประมาณ2569นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายกรัฐมนตรีชี้แจงการตรวจด่านที่สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าและไม่มีการจัดฉากท่านตะแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดข่าวค่ะปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์รับมอบกระบือพระราชทานจำนวน4ตัวมอบให้เกษตรกรเลี้ยงดูตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรรมวันที่17สิงหาคม2569ณบ้านเลขที่6หมู่10ตำบลหนองแวงอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีรับมอบกระบือพระราชทานโดยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยนายเทพนมสมเสมอในอำเภอละหานทรายหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแวงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตกระบือและพระทางกระบือเพศเมียจำนวน4ตัวให้แก่ครอบครัวเกษตรกรโดยครั้งนี้มอบให้แก่นางสาวปิยธิดาโกติรัมเพื่อเลี้ยงดูตามแนวทางโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชดำริทั้งนี้กระบือพระทานได้ผ่านการตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วว่าปลอดภัยจากโรคพร้อมมีการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงการป้องกันโรคและมอบปัจจัยการผลิตเช่นแร่ธาตุก้อนวิตามินและยาถ่ายพยาธิแก่เกษตรกรผู้รับมอบนางสาวปิยดาโกติรามผู้ได้รับพระทานกระบือกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่านับเป็นพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ครอบครัวโดยจะตั้งใจเลี้ยงดูและดูแลกระบือพระทานให้สมพระราชประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยร่วมส่งมอบบ้าน7หลังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนตำบลจระเข้มากวันที่17สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.ณพื้นที่ตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยและนางสาวทักษิณพรนาคีสังนายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยมอบเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดพร้อมด้วยนายธนศักดิ์ปุ่นประโคนปลัดอาวุโสอำเภอประโคนชัยลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากสภาองค์กรชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนและกองทุนหมู่บ้านทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจส่งมอบบ้านและช่วยเหลือการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนรวมจำนวน7หลังเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีบ้านที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้กิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยยังได้มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นพร้อมส่งต่อกำลังใจแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ถือเป็นการแสดงพลังความสามัคคีไม่ทอดทิ้งประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นที่ยืนเคียงข้างประชาชนในยามยากลำบากสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกครัวเรือนจะได้รับการดูแลและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงต่อไปสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรปีงบประมาณ2569วันที่17สิงหาคม2566วันที่17สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หน้าโรงแรมโมเดนาบายเฟรเซอร์บุรีรัมย์ถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายสุทธิวุฒิแก่นทองประมงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ฤทธิ์ประดิษฐ์เจ้าหน้าที่งานประมงชำนาญงานและนางสาวจันทร์ประภาจันทร์จิตราพรเจ้าหน้าที่งานประมงปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเวลามประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามเป็นประธานโดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569เพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้ยังได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี 2569/2570 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ควบคู่กับการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเวลามต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ การทำงานวันที่17สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ต่อเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องต่อประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าภาคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรีชี้แจงการตรวจด่านที่สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดเวลาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าและไม่มีการจัดฉากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวเมื่อวานนี้มีภาพไปตรวจการตั้งด่านระหว่างตำรวจและฝ่ายปกครองที่สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเป็นการตั้งด่านตรวจตามปกติเป็นเรื่องที่ดีโดยเจ้าหน้าที่รายงานว่าสามารถจับกุมยาเสพติดได้ยืนยันไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเนื่องจากไม่ได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดฉากหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบว่าเป็นรถของนายกรัฐมนตรีนายวิทินกล่าวว่าตำรวจไม่ทราบเพราะไม่มีรถนำไม่มีการจัดแถวหรือจัดกำลังมาต้อนรับทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายวันที่17สิงหาคม2569นางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพ.ม. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวพลเรกล่าวว่ากรณีทันตแพทย์ลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆดังนี้ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542ฉบับนี้คุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม 2. ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ฉบับนี้ควบคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5 3. พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2537ฉบับนี้คุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์ 4. พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันตามมาตรา34การออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทย์ทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขยายการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อรองรับประชาชนที่รับผลกระทบจากข่าวเหตุกราดยิงในสถานศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นดังนี้1ติดตามข่าวสารอย่างเหมาะสมกำหนดเวลาอ่านข่าวไม่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการอ่านก่อนนอน2ดำเนินชีวิตตามปกติรักษาวัดประจำวันเดิมๆเพื่อลดความกังวลและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง3วางแผนสำรองด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วน 4. เชื่อมโยงกับคนที่รักการได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนช่วยเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 5. หากิจกรรมลดความเครียดเช่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิหรือการหายใจอย่างมีสติสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sukhapapjit.com หรือโทรสายด่วน1323เพื่อรับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุจี้ปล้นและเหตุกราดยิงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ถนนธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดโดยจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในวันอังคารที่18สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiobuiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอลันดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่2ของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหล่ทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่าย หาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4,400,000 รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 รายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2,100,000รายหรือว่าร้อยละ69ครับส่งผลให้ครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าว 800,000 คนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ 4,400,000 รายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้ 4,900,000 รายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าและประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐครับซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐ เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั้นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับ พราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายครับตั้งแต่ต้นทางเลยถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 117,822 หรือนะครับคิดเป็นประมาณ 2,289,000 มวลครับคิดเป็นภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 7,095,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง 106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและM82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา24นาฬิกาต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับ ทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านของสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและนวัสกรสอนชนะวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมฤทธิ์แก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

การทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อสระครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินถ่ายแล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

้านายทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหา

0: รือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
1: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่2ประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
0: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569ทับ2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ107ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ160ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ170ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
5: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
4: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
6: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตลิ่งพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็ ก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดนะขนาดที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
6: ๆขนาดพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอกล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
5: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกๆเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็รอติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
2: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้ นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
8: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิ Freedom Shield ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
15: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์นะฮะเจอกันนะครับจันทร์ที่17นะครับเดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงทั้งส่งวันนี้นะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ วันนี้คุณากรซิมพิทักษ์นะครับเจอกันทางส่งวันนี้นะครับมากับพร้อมกับสายฝนตั้งแต่16:30 นพร้อมกันเลยนะฮะกับช่วงเวลาของเรื่องงานนะฮะก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังครับทันจรโดยปลอดภัยแล้วก็มีเครือข่ายนะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมันจะเป็นวิทยุเพจอะไรต่างๆอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับเริ่มต้นวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปดูความยอดเยี่ยมของโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวมือ2ของโลกนะครับวันสุดท้ายเก็บ8อันเดอร์พาร์ครับคว้าแชมป์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกสหรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่10นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์LPGA ทัวร์รายการที่3ในปีนี้นะครับซึ่งการแข่งขันพอร์แลนด์คลาสสิกรัฐโอเรกอนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกนะออกสตาร์ทนะครับตอนแรกในวันที่3เนี่ยนะฮะอยู่อันดับที่3อยู่นะครับแล้วก็ออกรอบกับผู้นำนะครับผู้นำก็เป็นทางด้านของโปรเปียโนนะซึ่งนำอยู่ใน3วันแรกเนี่ยนะครับอภิชยายุบลนะครับโปโซเฟียซูเบิร์ตจากสหรัฐอเมริกานะครับตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกนะแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยโปรเมก็โปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บเป็นอีกรวมเป็น8อันเดอร์พาร์นะฮะรวมเป็น22อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์นะครับเงินรางวัล $300,000 หรือว่า9,900,000 บาทคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่10นะครับของนักกอล์ฟสาวไทยโปรสาวไทยวัย23ปีเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ของปีนะต่อจากฮอนด้า LPGA Thailand นะครับเมื่อกุมภาพันธ์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนโปรเปียโนอภิชยายุบลแล้วก็โปรพราชูนิตีวรรณแสนนะครับอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023จบที่2ร่วมนะครับ21อันเดอร์พาร์แพ้สโตรกเดียวนะครับแล้วก็โปร2สาว2คนที่ผ่านการตัดตัวคือโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกาลจบที่5ร่วมนะครับ16อันเดอร์พาร์แล้วก็โปรฮัชครับสุวิยาวินิจฉัยธรรมนะที่8ร่วม15อันเดอร์พาร์นะสนามนี้นักกีฬาของเรานะนักกีฬาก็ตีอันเดอร์พาร์นะเยอะมากนะครับก็ถือว่าน่าจะบอกสนามที่ง่ายเนาะตีกันแบบนี้นะครับส่วนสนุกเกอร์รายการอาชีพโลก China Open นะครับเงินรางวัลกว่า 1,250,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ53ล้านบาทนะที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับ รอบชิงชนะเลิศนะครับหมูปากน้ำนพพลแสงคำเนาะสนุกเกอร์มือ45ของโลกเจอกับมาร์คเซลบี้นะครับมือ9ของโลกจากอังกฤษของแชมป์โลก4สมัยแล้วก็แชมป์ China Open 3สมัยนะครับหมูปากน้ำเนี่ยเข้าชิงรายการ China Open ถือว่าเป็นการเข้าชิงรายการอาชีพโลกครั้งที่2นะครับต่อจาก Scottish Open 2023ตอนนั้นได้รองแชมป์นะครับก็คราวนี้เนี่ยรอลุ้นแชมป์แรกนะซึ่งเป็น World Ranking รายการใหญ่นะของตัวเองนะครับในรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10:19เฟรมนะแข่งเป็น2เซสชั่นนะครับเซสชั่นแรก8เฟรมแรกสูสีนะครับก็เรานำไปก่อนแล้วเขาก็ตามได้เสมอกันมา4-4นะครับจากนั้นพักนะครับก็มาเล่นกันต่อนะก็ในช่วงของ 18:30 นในเซกชันที่2ปรากฏว่าออกตัวปั๊บมาร์คเซบี้นำห่างเลยนะฮะจาก4-4เป็น8-4ไล่มา8-5 9-5 9-6และจบที่มาร์คเซบี้ชนะ10-6เฟรมนะครับก็มาร์คเซบี้คว้าแชมป์นะครับเป็นสมัยที่4เงินรางวัลกว่า11ล้านบาทนะครับส่วนหมูปากน้ำได้รองแชมป์รายการนี้นะครับรอแชมป์อาชีพรายการแรกอยู่แต่ว่าได้รองแชมป์รายการ China Open ก็เงินรางวัล 100,000 ปอนด์หรือว่า 4,500,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับโลกขยับด้วยนะครับได้คะแนนรวมนะ 9,456 แต้มนะฮะคะแนนสะสมนะระดับโลกจาก45มาอยู่ที่ท็อป30ก็คือ27ของโลกนะครับก็ถือว่าในทริปรอบที่ผ่านมาในศึก China Open ชนะมือสูงกว่า ทั้งนั้นเลยนะชนะจอร์จทรัมป์ชนะรอนนี่โอซูลิแวนชนะชอนเมอร์ฟี่ชนะโจยุหลงนะครับก็เข้าถึงรอบจริงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตัน BWF World Championship หรือชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับก็เป็นรอบวันนี้แข่งขันรอบแรกนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยนะเมย์สุพนิดาเกตทองมือ27ของโลกครับเจอกับเพื่อนร่วมชาติรุ่นพี่อย่างครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกซึ่งได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนนะครับแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์นะฮะปรากฏว่าทางด้านของเมย์สุพนิดาเอาชนะไป2-1เกมนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก20-22กลับมาชนะเกมที่2และ3 21-11และ21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับชายคู่รอบแรกโอ๊ตเฉลิมพงษ์เจริญกิจอมรกับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ49ของโลกนะครับแพ้กับคู่ของสกอตแลนด์ครับอเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลคู่มือ65ของโลก0-2เกมนะถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะแพ้ไป10-21และ19-21ครับหญิงคู่ของเรานะหญิงคู่นะแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคสถานเจอกับคู่ของฝรั่งเศสนะครับคริสเตียนเดลเวสกับเมเดลูสนะครับเอาชนะไป2-0เกมนะครับ21-13และ21-19นะครับคู่ของแพทกับกัจจังเข้าสู่รอบ2นะครับปิดด้วยวันนี้รอบแรกคู่ของโอโม่พักพลเทียรัสกุลจับคู่กับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะครับเอาชนะคู่ของเยอรมันเจอร์ธานเรสกับซิมองเคลกส์นะครับ2-1เกม21-11 15-21และ21-12นะครับพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นรอบแรกรอบ2นะครับนักกีฬาไทยเราลงแข่งขันรอเชียร์วิวกุลวุฒิด้วยนะแล้วก็มีรัชนกแข่งขันน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับเทนนิสรายการอาชีพ Women World Tennis Tour W15 ที่เฉินจินเงินรางวัลประมาณ 4,940,700 บาทนะ4ล้านขออภัยนะ 494,700 บาทนะขออภัยประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาวของเราลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะเพียงทานผลิตพืชจับคู่กับควงโหยานะควงโหยานานนักเทนนิสหญิงจากจีนนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์หญิงคู่นะครับเอาชนะคู่ของนักเทนนิสไทยก็คือกมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางหลุยเอิญนะครับจากจีนนะฮะก็ชนะไป2-0เซตนะฮะ6-4และ6-2นะในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับได้เงินรางวัลรวมกันประมาณ 31,500 บาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสมประเภทคู่อีก15คะแนนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับล่าสุดก็เดินทางไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนะที่เมืองเทียนจินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยรายการนี้ทีมจะได้แชมป์จะได้ไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมอันดับ 1-3 จะผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027นะครับนายสมพรชัยบายังนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางมาส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะที่ท่าอากาศยานนภูมินะเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับเป้าก็คืออย่างที่บอกนะครับแชมป์เท่านั้นเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราจะทำได้ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นนะครับส่วนโค้ชออสนะบอกว่านี่คือรายการสำคัญในการที่เราไปคว้าตัวโอลิมปิกเรามุ่งมั่นและเราฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่จะไปให้ได้นะครับทั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนะครับพิมพ์พิชญาโกกรัมนะเราเล่นกันมาด้วยกันนะครับทุกอย่างเนี่ยเรามีความเข้มข้นทุกอย่างนะครับเรารวมตัวกันดีมากนะครับเรามุ่งมั่นที่จะไปคว้าชัยชนะคว้าแชมป์และไปโอลิมปิกให้ได้รวมถึงน้องนุ๊กนิ่งนัทธนิชาใจเสนนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเจอกับออสเตรเลียในวันที่21สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย24สิงหาคมและเจอกับคาซัคสถาน25สิงหาคมนะครับเป็นที่1ของกลุ่มไม่ได้ก่อนนะฮะแล้วผ่านสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยนะครับก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ไปวัดกันรอบรองนะครับนี่คือวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับส่วนศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์เอชชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะโดยโตโยต้าแล้วก็ WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand สนามที่3นะที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยากวานพะเยาจังหวัดพะเยานะครับวันสุดท้ายเมื่อวานในวันอาทิตย์นะครับแข่งขันตั้งแต่วันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับด้วยความร่วมมือของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย WGP1 มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะนะครับส.ส.ของพรรคกล้าทำนะครับคุณออนอาภาโลวิระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับ สยามมอเตอร์คราฟสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็พันธมิตรทั้งภาคส่วนทุกภาคส่วนนะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ทำให้การแข่งขันรายการนี้เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Water Jet นะครับโปรทัวร์สนามที่3นะที่พะเยาคึกคักนะครับมีโอท็อปด้วยอะไรด้วยนะครับหลายๆรุ่นนะครับก็ได้แชมป์กันไปนะครับน้องธนธรรมคุณกำธรนะรุ่นจูเนียร์อายุ 13-15 ปีก็คว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์เพอร์เฟคแชมป์เลยนะแล้วก็รุ่นโนวิชวูเมนรันอะเบาสปาร์คสต็อกนะน้องน้ำฝนกมลวรรณเนินหงก็คว้าแชมป์นะได้120คะแนนเต็มนะเพอร์เฟคนะคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันนะครับโปรแอมรันอะเบา 2,000 สต็อกนะน้องเพิ่มพูนธีรพัฒน์พาณิชย์นะครับแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยยังร้อนแรงและรักษาความแข็งแกร่งนะรักษาความแข็งแกร่งนะครับเอาไว้ตลอดนะแล้วก็คว้าแชมป์สนามที่3นะก็คว้าแชมป์นะก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5นะครับนี่แชมป์แล้ว4สมัยนะครับในรุ่นนี้นะโปรแอมรันอะเบาท์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยนะรอลุ้นกันนะครับส่วนทางจังหวัดนะก็ขอบคุณนะครับทางด้านของสมาคมนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะที่มาจัดแล้วก็มาสร้างความคึกคักให้กับพะเยานะครับแล้วก็การค้าขายเนี่ยโอทงโอท็อปนะที่พะเยาก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับสนามต่อไปรอติดตามนะครับสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Water Pro Tour Thailand 2026สนามที่4นะครับรอติดตามกันนะครับจากนั้นความเร็วของในน้ำมาดูความเร็วของถนนนะความเร็วของลู่วิ่งกันบ้างนะครับทีมกรีฑาไทยนะครับซึ่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนะส่งนักกีฬาของเราไปเก็บตัวนะชุดเอเชียนเกมนะครับไปเก็บตัวที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะครับลงแข่งขันกรีฑา VC โซโคล่าโอพาวาครั้งที่76นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บตัวก่อนลุยศึกเอเชียนเกมนะครับนะซึ่งนักกีฬาของเราก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันเมื่อวันที่15นะครับนะที่สนามยูซูฟสเตชันนะครับเมืองโอพาวาสาธารณรัฐเช็คนะครับอย่าง100เมตรเนี่ยบิลก็วิ่งแบบสบายๆนั้นลมแรงด้วยนะครับ 10.35 วินาทีนะครับเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าลมแรงนะแล้วก็ที่2เนี่ยเป็นไฟเตอร์ธนวัฒน์เอี่ยมอุดมนะครับ 10.60 ได้ที่2แล้วก็เฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์นะได้อันดับที่3นะครับก็ 10.81 วินาที100เมตรหญิงเนี่ยเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะเข้าที่1นะครับ 11.57 ที่2สุกันดาเพชรรักษา 11.60 ที่3น่านสุพนิชพูนเกิด 11.75 นะครับของเราก็1 2 3 4 5เลยนะใน100เมตรหญิงเนี่ย200เมตรชายที่1ก็เป็นสรอัตดาบังนะครับ 21.01 นะครับน้องตาแล้วก็ที่2เป็นโอทวัชชัยทิมเอียดนะครับทิมเอียดนะครับ 21.42 นะฮะบิวพลิพลไม่ได้ลงแข่งขันรายการ200เมตรนะครับแล้วก็วิ่ง200เมตรหญิงเนี่ยเบลจิรพัฒน์ขายออนตาก็ได้ที่1นะครับซึ่งรายการต่อไปนะของเราหลังจากที่จบรายการนี้นะก็นักกีฬาของเราก็จบจากที่เช็คก็จะบินกลับมาที่ประเทศไทยนะก็วันนี้ก็คงเดินทางนะครับก็จะเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมนะช่วงสุดท้ายก่อนลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับจากนั้นนะเจ็ตสกีความเร็วนะเรื่องของวิ่งนะแล้วก็มาดูเรื่องของความเร็วอีกรายการหนึ่งจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับ 15-16 สิงหาคมที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทนะฮะซึ่งในวันเปิดการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี่นะได้รับเกียรติจากนางจิตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนาวาเอกทิตพรน้อยรักนะครับก็ในการแข่งขันรายการนี้นะพลเอกเดชาเห็นกระสีรองประธานสมาคมจักรยานเอเชียประธานสมาคมจักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าจัดมานะที่ผ่านมา33เนี่ยประสบความสำเร็จนะนักกีฬากว่าพันกว่าคนนะแล้วก็ผู้ติดตามด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็กระแสตอบรับเรียกว่าสนามแทบแตกเลยทีเดียวนะรวมถึงการถ่ายทอดสดในช่องทางของ Facebook YouTube เนี่ยโอ้โหคนดูกันมากเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้นะครับทั้งจักรยานเสือภูเขาทางเรียบจักรยานประเภทถนนเนี่ยห้ามนักกีฬาทีมชาติไทยนะเข้าแข่งขันนะฮะก็เป็นเวทีของนักกีฬาได้นักกีฬาหน้าใหม่แล้วก็ดาวรุ่งนะมาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรุ่นยุวชนและเยาวชนนะซึ่งโดดเด่นใครมีโดดเด่นใครมีฝีมือต่างๆเนี่ยขยับมาสู่ในทีมชาติไทยในอนาคตนะครับ ยุวชนเยาวชนนี่นะยูธโอลิมยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมรออยู่นะฮะแล้วก็เยาวชนชิงแชมป์โลกรอน้องๆอยู่นะครับนะไปแข่งขันกันนะในเวทีของชิงแชมป์ประเทศไทยนะรายการนี้ต้องบอกเลยนะว่านะThailand Open หรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยนะเปิดโอกาสให้น้องๆไปแข่งขันนะครับได้พิสูจน์ฝีมือกันนะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับอย่างประชาชนชายนะครับในจักรยานถนนนะครับ 68.6 กิโลเมตรนะครับวิทวัฒน์วารีนะจากแกรนด์ทอมสันแกรนด์ทอมตันนะแกรนด์ทอมตันไซคลิงนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับส่วนประชาชนหญิงก็คือจุธามาศอารยประพลนะจากทีมสปายนะคว้าแชมป์ไปผลการแข่งขันทั้งหมดนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของไทยไซคลิง .or.th นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับสนามต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดนะก็คือการแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชีย2026นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวลโดมหัวหมากนะครับ30ทีมจาก21ชาตินะครับไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะเบียดคว้าแชมป์แทร็กเอเชียได้หรือไม่ลุ้นกันนะไปชมกันฟรีนะครับเวลโดมหัวหมากนะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับร่วมเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในการแข่งขันซีการดีเมเดกาคัพ2026นะครับวันนี้20นาฬิกาเจอกับจอร์แดนหลังจากที่ชนะมาในนัดแรกแล้วนะแข่งกันที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ของซีการดีเมเดกาคัพนะครับไทยนะสาวไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็อุ่นเครื่องแหละเตรียมความพร้อมนะก่อนจะชิงแชมป์เอเชียนู่นนะฮะไปจะไปจีนได้หรือไม่นะก็รอเชียร์กันนะนี่คือการอุ่นเครื่องของเรานะครับส่วนทีมชาติไทยนะเมื่อวันเสาร์นะครับก็เจอกับสิงคโปร์รอบรองชนะเลิศอาเซียนครับรอบรองนัดแรกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมตามเวลาในไทยนะครับที่ชาลันเบอร์ซาวสเตเดียมสิงคโปร์นะครับฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยทีม94ของโลกนะฮะลงสนามเจอกับสิงคโปร์ทีม148ของโลกนะครับไทยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม B มี12คะแนนเต็มขณะที่สิงคโปร์เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A มี8คะแนนนะครับชนะ2เสมอ2นะครับแอนโทนีซันเมื่อวันเสาร์เนี่ยใช้ตัวรุกอย่างยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพิมายคคณะคำยกแล้วก็เสกสรรราตรีนะครับโดยมีสารัตอยู่เย็นเนี่ยคุมแดนกลางนะเล่นแบบบ็อกทูบ็อกประมาณนี้นะครับพักบอลได้พายไปได้เนี่ยนะสารัตอยู่เย็นนะครับโดยมีเสกสรรราตรีนะคอยขับเคลื่อนเกมรุกนะครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยครับได้ประตูนำเร็วนะธีรศักดิ์เผยพิมายได้บอลมาจากคคณะคำยกนะตัดบอลได้และจ่ายให้เสกสรรราตรีเสกสรรราตรีนะจ่ายบอลให้กับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงฉลับกองหลังของสิงคโปร์นะครับเปลี่ยนทางให้ไทยนำไปก่อน 1-0 นาทีที่14นะครับธีรศักดิ์สวมหมายเลข14นะถ้าจำไม่ผิดยิงได้นาทีที่14ด้วยนะจากนั้นไทยนำ 2-0 นะจังหวะที่เราตัดบอลได้แดนกลางอีกแล้วนะและจ่ายคืนมาทางขวาวาริชชูทองได้บอลมาเติมมาแล้วมองไปตรงกลางนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายหลบนะตัวประกบนะเซนเตอร์นะก็เซนเตอร์ของสิงคโปร์เนี่ยมัวแต่ไปประกบทางด้านของยศกรบุรพาที่อยู่ด้านหลังนะธีรศักดิ์เผยพิมายโฉบมาเดียวๆเลยขึ้นมงให้ไทยนำ 2-0 นะครับนะฮะจากนั้นเป็นนาทีครึ่งหลังนะครึ่งหลังครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเสกสรรราตรียิงประตูให้ไทยนำห่าง 3-0 นะจังหวะที่ปาติกกุตตัฟสันนะสำรองลงมาได้บอลมาแล้วก็จ่ายเข้ามาเสกสรรราตรียิงเข้าไปนะครับสิงคโปร์ได้จุดโทษด้วยนะนะครับแต่ยิงไม่เข้านะกำพลเซฟไว้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสิงคโปร์ตีไข่แตกนาทีที่84จากอิกซานฟันดี้นะครับจบเกมการแข่งขันไทยชนะ 3-1 นะเสกสรรราตรีก็1ประตู1แอสซิสต์ก็ได้เป็นนักman of the match นะครับตอนนี้ดาวซันโวนะที่ผ่านมาในรอบรองเนี่ยก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายแหละนะยิงไปแล้ว4ประตูนะครับตอนนี้นำดาวซันโวอยู่นะครับส่วนวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะก่อนการแข่งขันนะระหว่างไทยนัดที่2กับสิงคโปร์นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์ของเรามาโดยแอนโทนีฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกับปาติกกุตตัฟสันนะครับก็ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนในงานแล้วก็ในการเจอสิงคโปร์เป็นงานที่ยากนะครับแล้วก็ สิงคโปร์เป็นผู้เล่นที่มีท็อปนะมีแท็กติกที่ซับซ้อนนะพวกเขาทำงานได้ดีมีเฮดโค้ชที่ดีแต่เราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็เราภูมิใจกับนักเตะของไทยมากนะครับทุ่มเทจนได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เกมวันที่จะเจอกับสิงคโปร์นะฮะให้คิดอย่างเดียวว่าให้เล่นเหมือนกับว่าเราเสมอกับสิงคโปร์อยู่ศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ให้ถือว่าเกมเจอสิงคโปร์เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนฟาติกกูตับสันนะครับบอกว่าเกมแรกเกมยากนะแต่ว่าเราจบสกอร์ที่ดีเยี่ยมเราจึงได้มา3ประตูนะครับส่วนนัดที่เหลือนะครับวันพรุ่งนี้เรายังเหลืออีก90นาทีเราจะทุ่มเทเต็มร้อยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์คงมาเต็มร้อยเช่นเดียวกันนะครับเรามีความมั่นใจในการรับมือกับสิงคโปร์นะครับพรุ่งนี้นะครับ18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนามราชมังคลากีฬาสถานใจไทยเจอกับสิงคโปร์รอติดตามกันนะครับนะฮะส่วนเช้าวันนี้นะครับที่โอลิมปิกนะครับที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับนายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนะฮะคุณพิมลศรีวิกรผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาไทยทีมชาติไทย1เดือนก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเอเชียนเกมส์คราวนี้นะจัดกัน43ชนิดกีฬา469อีเวนต์นะครับนักกีฬาไทยลงส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมนะครับนักกีฬาทั้งหมดนะครับ694คนนะฮะชาย365ชาย356ส่วนหญิง338นะครับแล้วก็มีทางด้านของแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ประจำทีมผู้ตัดสินต่างๆรวมๆแล้วนะของไทยรวมคณะนักกีฬาไทยแล้วก็คณะจากไทยนะครับ986คนนะครับนะซึ่งนอกจากนั้นคุณชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกก็บอกว่าเราเป้าหมายเหรียญรางวัลคราวนี้12เหรียญทองนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราได้12เหรียญทองแต่คราวนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้20เหรียญทองนะครับส่วนในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกนะทางด้านของโอลิมปิกบอกว่าเราจะได้เหรียญไม่ต่ำกว่า14ถึง15เหรียญทองนะครับนอกจากนั้นแอดคาราบาวนะครับได้แต่งแล้วก็ร้องเพลงเชียร์นักกีฬาไทยในชุดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับในชื่อเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับนะฮะนี่ก็เราจะได้ฟังเพลงนี้กันนะครับนะส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับรอติดตามกันว่าเพลงเพราะแบบไหนนะแต่ขึ้นชื่อว่าพี่แอดคาราบาวแล้วยืนยงโอภากุลนะแต่งเพลงแล้วรับรองสนุกนะแล้วก็ฟังแล้วฮึ่มเขิมอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนวงการกีฬาคนพิการไทยสู่มาตรการสากลนะครับเปิดฉากโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาคนพิการทางสมองระดับชาติเลเวล2นะครับประจำปี2569นะครับจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ11ถึง15สิงหาคมนะที่โรงแรมไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นสูงและยกระดับศักยภาพของผู้ฝึกสอน20คนนะจากทั่วประเทศนะครับสู่การเป็นกำลังหลักในการปั้นนักกีฬารุ่นใหม่นะป้อนแคมป์ทีมชาติไทยนะครับโดยการดึงวิทยากรระดับโลกนะมาติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับแล้วก็ในการอบรมคราวนี้ได้รับเกียรติวิทยากรแถวหน้าของวงการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวยบุญเสงนะครับจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ทางด้านของอาจารย์เอกวิทย์แสวงบุญนะครับจากสหพันธ์กรีฑาจากสหพันธ์กีฬากรีฑาโลกนะครับมาถ่ายทอดฝึกสอนเชิงลึกแล้วก็วางโปรแกรมฝึกซ้อมโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็การดึงศักยภาพนักกีฬาคนพิการทางสมองออกมาตามมากที่สุดนะตามประเภทของความพิการนะก่อนที่จะผ่านการทดสอบประเมินอย่างเข้มข้นนะครับโดยรับเกียรติจากดร.กิติพงษ์พมูลนะครับพลตรีอนัทรัตพลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวยบุญเสงนะครับร่วมมอบไปใบประกาศนียบัตรนะครับรับรองมาตรฐาน20โค้ชผู้ผ่านการอบรมระดับชาติเลเวล2นะครับมีหลายท่านนะครับยินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนาวินสามแม่คุณบัสซันซาเมงนะคุณจันนิพาบุญวงศ์คุณปัญจรัตน์แสงวิจิตเนี่ยคร่าวๆนะครับซึ่งบุคลากรทั้งหมดก็มาจากหน่วยงานนะที่ดูแลนะสถานศึกษาดูแลคนพิการชั้นนำทั่วประเทศนะครับโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นนะศรีสังวาลเชียงใหม่ศึกษาพิเศษยะลาโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรีนะครับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลสถานศึกษาคุ้มครองและพัฒนาการคนพิการการุณยเวชนะครับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านการและการเคลื่อนไหวนครราชสีมานะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานนะ

0: ในการสนับสนุนกันนะครับธนาคารนะครับก็ได้สร้างแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสนับสนุนปัตตานีนะฮะในการสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ได้รับการนิยมสูงสุดในพื้นที่นะครับเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังวินัยมุ่งมั่นและความรู้การเงินควบคู่กับการส่งเสริมการออมตามหลักการเงินอิสลามเป็นรูปประทับนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนกำลังใจให้กับปัตตานีในการสู้ในไทยลีก1นะครับและมั่นใจว่าปัตตานีคงอยู่ลีก1อย่างเข้มแข็งนะครับมีการเซ็น MOU กันนะครับแล้วก็วันนี้ปัตตานีก็ไปอุ่นเครื่องกับพลังการ FC ผลจะเป็นอย่างไรรอติดตามแล้วกันแต่ผมดูอยู่ว่าพลังการนำอยู่นะ 1-0 ปัตตานีอุ่นเครื่องวันก่อนก็แพ้ระนองนะครับส่วนฟุตบอลเมื่อวานนี้นะปัดตัวหน้าของลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องชนะ 2-0 นะยินดีด้วยลิเวอร์พูลนะส่วนอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็คว้าแชมป์ถาดโล่ไปแล้วนะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ 3-0 นะครับขาดกันเยอะเลยริคาร์โดคาลาฟิโอรี่ใครหาแหวนแล้วก็มาร์ตินโอเดการ์ดครับอาร์เซนอลคว้าแชมป์ถาดคอมมูนิตี้ชิลด์สมัยที่18นะก่อนลุยศึกพรีเมียร์ลีกนะส่วนลิเวอร์พูลชนะโคโม 2-0 โกดี้กักโปยิงเจเรมี่ชาเก้ยิงนะนี่อุ่นเครื่องชนะวันลงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของ

0: อินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569 กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งจันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการประสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานันโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชาอนันต์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
4: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยรื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกกร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกกร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกกร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กกร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อเมริกันสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสารแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 นถึงเวลา 5:00 นของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาว ทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FCร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง iBank กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตร iBank ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ iBank ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีม ในฤดูกาล 2026-2027 หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
12: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
9: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสารใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
13: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งลกลากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

ื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชัยสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็แค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัฒแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบห่วงกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัฒในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงก์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

่ามกลางกระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังท่ามกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

ันเลือกตั้ง24มีนาคม2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝ่าอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของวิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลชิงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกเฮียเหงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปชิงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชียงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางถาดอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเหงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบวุ้นเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลและก็ส้มเคียงเหงียนตบบ่าผมเบาเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแตะมือผมอย่างให้กำลังใจเคียงจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเหงียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเหงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเหงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเหงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเหงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเหงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัตเหงียนพยักหน้าช้าๆเอ็งสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเหงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรานะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็กแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับขั่ง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าว

0: ว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิตาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
2: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
3: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
4: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
5: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
1: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
6: ์สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทางอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: สถานีวิทยุกระจาย
1: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
2: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบ CLIMES เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ CLIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรสนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อน

0: รวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
1: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททางนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไวท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Blues จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลุ่มโฆษณาการกลุ่มประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโฆษณาการเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เบียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเวทและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลมโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลมประชาสัมพันธ์ค่ะอีก3เพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอปยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทประพันธ์และคุณสุปนีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

หวานคืนคำฉันจำไว้มันสุดแสนสำราญหวานชื่นรื่นราวใจ

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลอมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนาโมรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะเริ่มได้เพลงเสียงเทียน

ังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองและสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอื้อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสตินทร์สนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ตราคอลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงกลมโฆษณาการเราฟังกันไปหลายชุดแล้วก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงสงครามเพศโดยคุณมันธนามุลกุลศิลปินแห่งชาติและคุณจันทนาโอบายวาทอีกหน้าหนึ่งของสงครามเพศก็คือผู้หญิงหน้าเร้อสุนทรภรและคุณวินัยขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
5: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร. อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้พร้อมจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
7: ายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2/2569ณสำนักเทศกิจเขต

0: ของศาลเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำหรือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
6: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ห้าทุ่มสิบนาทีถึงหกทุ่มโดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะโยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายแต่ว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมควบคู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อ นำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพื่อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากด้วยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจ
หลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวียนยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหะสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมา
ก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารี
นะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีผนังมัดสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบันไปชิดยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเรา
ให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบารดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่101

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.เที่ยวราครบรุ่งชาติจากนั้นฟังรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์วาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 13:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ที่จะรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณพ่อสมบัติเกษมสุขพร้อมด้วยลูกหลานและก็ญาติโยมบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการนะอุทิศบุญให้กับคุณแม่วันทาเกษมสุขอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนากับลูกหลานของคุณแม่แสวงกิรัมตลอดทั้งญาติโยมบ้านพลวงสายยาญาติโยมบ้านโคกปรอกตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้ถวาย

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นได้ยมญาติทั้งหลายวันนี้วันที่18สิงหาคมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดเตรียมการถวายการต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จากส่วนกลางซึ่งจัดที่วัดบ้านกรวดตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หรือวัดหลวงปู่พาดวันนี้18สิงหาคมถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมคณะศรัทธาอำเภอบ้านกรวดละหันทรายประโคนชัยนะก็ไปร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยทั่วกันนิยมนะเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องทานทานคือการให้เราพุทธศาสนิกชนถ้าพูดถึงในเรื่องของการให้ทานเราจะเข้าใจแม้ในยามเช้าๆกันอย่างนี้ญาติโยมประสงค์ที่จะทำบุญให้ทานเราก็ตื่นแต่เช้ารอตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรนะก็ชื่อว่าเป็นการให้ทานเช็คเช่นเดียวไม่ได้นึกเสียดายวัตถุสิ่งของที่ให้ไปนั้นนะให้ด้วยความหมดใจนะแล้วก็ถึงใจนะให้แล้วตัดอะไรในสิ่งที่ให้ไปนั่นมาพูดถึงในเรื่องของการให้นั้นในโยมญาติทั้งหลายการให้วัตถุการให้ธรรมะแล้วก็การให้อภัยล้วนแล้วแต่เราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะให้กันและกันได้นะการให้สองประเภทอมิสทานแล้วก็ธรรมทานนะเป็นการให้ที่เราให้อย่างสม่ำเสมอทเวมานิภิกขเวทานานิเป็นอาทิแปลใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานเหล่านี้มีสองอย่างทานสองอย่างคืออะไรบ้างนะคืออมิสทานแล้วก็ธรรมทานอมิสทานคือการสละสิ่งของของตนนะที่สมควรที่จะสละมีข้าวมีน้ำมีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้นนะแก่ผู้รับเราสละให้ผู้อื่นนะมีลักษณะเป็นสองประการด้วยกันก็คือให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์อันนี้ประการหนึ่งสองก็คือให้ด้วยปรารถนาที่จะบูชาในท่านผู้มีพระคุณบุคคลผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบเห็นแก่ตัวมีเมตตากรุณาประจำใจเมื่อได้เห็นผู้อื่นมีความขัดสนปราศจากความสุขนะบริจาคอาหารหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแม้บุคคลผู้นั้นจะไม่มีความสัมพันธ์เนื่องอะไรกับตนก็ตามโดยตั้งใจที่จะให้บริโภคหรือให้ใช้สอยเพื่อความสุขสำราญนะตามสมควรแก่ตภาพหมายถึงการสงเคราะห์ผู้รับนะช่วยเหลือผู้รับยกระดับชีวิตให้ดีกว่าเดิมอยากให้ผู้รับเนี่ยมีความสุขมีความเจริญหรือตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความตกทุกข์ได้ยากผู้อยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ขอให้พ้นจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีทุกข์ในชีวิตด้วยว่าการให้ในจัดว่าเป็นสื่อประสานใจในเบื้องต้นที่จะทำบุคคลให้เกิดความรักเกิดความเคารพนับถือแล้วก็ความสามัคคีเพราะผู้ให้มีน้ำใจให้ผู้รับก็มารู้ซึ้งถึงน้ำใจนั้นใจต่อใจนะจึงเชื่อมประสานกันเกิดเป็นความผูกพันแน่นเหนียวกลมเกลียวกันได้การให้กับการรับว่ามีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่งการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสุขร่มเย็นก็เป็นด้วยคุณธรรมก็คือการให้กับการรับนี่เองนิยมนะหากขาดการให้กับการรับแล้วเนี่ยความรักความเคารพนับถือก็จะเกิดมีไม่ได้แม้จะเกิดมีได้แต่ก็ไม่สมบูรณ์เพราะบุคคลมามีความมากมูลไปด้วยความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวมีก็ไม่ให้ได้ก็ไม่แจกมีแต่แบกแต่หามไว้ให้หนักกายหนักใจเท่านั้นตรงกันข้ามเมื่อบุคคลพยายามฝึกฝนอบรมตนในการให้พอใจในการเสียสละกำจัดความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวออกไปความตระหนี่ที่เหนียวกำจัดให้มันได้เสียแล้วก็มาพอใจในการให้มีเพื่อให้ได้เพื่อแจกให้เพื่อผู้รับรับเพื่อให้เมื่อเป็นอย่างนี้ความรักความเคารพนับถือที่ยังไม่เกิดยังไม่มีก็จะเกิดจะมีความรักความเคารพนับถือก็จะ
เป็นเหตุให้เกิดความสาม

คีกันความสามัคคีจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบความสงบจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบนั้นความสงบจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสามัคคีความสามัคคีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความรักความเคารพนับถือกันความรักความเคารพนับถือจะมีไม่ได้ถ้าบุคคลไม่มีความเสียสละหรือแบ่งปันนั้นตรงนี้สละแบ่งปันเนี่ยชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่หนึ่งเนืองแต่จะสละมากจะสละน้อยก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าการสละแล้วเนี่ยทำให้กิเลสเบาบางทำให้จิตใจของเราสบายส่วนการที่ผู้รับเป็นคนไม่ยากจนขัดสนด้วยสิ่งใดๆแต่เป็นผู้ทรงคุณงามความดีที่ควรบูชาการให้แก่บุคคลเช่นนั้นด้วยความเคารพนับถือจัดว่าเป็นการให้ด้วยการปรารถนาที่จะบูชาคุณเหมือนกับบุตรธิดานะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือให้ข้าวของเงินทองแก่พ่อแม่ได้ใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านอยากจะได้ของเราหรือท่านลำบากยากจนแต่โดยหน้าที่หรือโดยความที่ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้เพื่อบูชาคุณงามความดีของพ่อแม่นั่นเองรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่มีของฝากก็ไม่ได้หมายความว่าท่านขาดแคลนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่ว่าเราก็นำไปให้ท่านโดยการที่เราให้เพื่อบูชาคุณนั่นเองส่วนธรรมทานนั้นในญาติโยมหมายถึงการให้ธรรมะซึ่งคำว่าธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ดีงามนะเป็นคุณเป็นประโยชน์ทางความคิดจิตใจทำให้ผู้ได้รับเกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญามองเห็นความสว่างทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะการให้ธรรมะมีลักษณะหลายอย่างเช่นการให้ความรู้การให้อภัยการให้ความยุติธรรมการให้ความรักความอบอุ่นการให้กำลังใจและก็การให้สติเป็นต้นการให้ความรู้นั้นญาติโยมสาธุชนคือให้คำแนะนำสั่งสอนในทางธรรมแนะนำให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญคือความดีสิ่งนี้เป็นบาปคือความชั่วสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้หาโทษไม่ได้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สิ่งนี้เป็นไปเพื่อความทุกข์สิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นต้นหรือให้โอวาทตักเตือนเช่นพ่อแม่สอนลูกแนะนำลูกให้เป็นคนดีครูบาอาจารย์สอนศิษย์ให้มีความรู้ผู้ใหญ่สอนเด็กให้มีความประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องการให้ความรู้คำแนะนำเช่นนี้เรียกว่าเป็นการให้ปัญญาหรือให้แสงสว่างจัดเป็นธรรมทานประการหนึ่งการให้ธรรมะการให้วิชาความรู้แก่บุตรธิดาหรือว่าแก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าเป็นการให้ธรรมะเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะแต่พระเทศน์เท่านั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีสติมีปัญญามีภูมิปัญญาอะไรพอที่จะแนะนำบอกกล่าวกันขยายความรู้ให้ผู้อื่นได้รู้ตามก็เป็นการให้ธรรมะนะเหมือนเราไปฟังปาฐกถาที่โยมญาติเขามีความรู้มีความเข้าใจในหลักการอื่นๆเราได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็ชื่อว่าเป็นการให้ธรรมะเช่นเดียวกันการให้อภัยหมายถึงการไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อบุคคลผู้ที่คิดร้ายต่อตนย่อมยกโทษให้ทำตนให้เป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครให้ความเป็นกันเองทำตนให้บุคคลอื่นสบายใจไม่สะดุ้งกลัวหวั่นหวั่นครั่นคร้ามยามขยาดทำตนให้เป็นคนที่มีใจดียิ้มแย้มแจ่มใสคบสมาคมได้อย่างสบายใจนะอย่างนี้เรียกว่าให้อภัยจัดเป็นธรรมทานประการหนึ่งการให้ความยุติธรรมคือการวางตนเป็นกลางไม่โอนไม่เอ็นเข้าข้างด้วยอคติเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงมีหลักมีเกณฑ์ตรงไปแล้วก็ตรงมาเช่นพ่อแม่ให้ความยุติธรรมต่อลูกทุกคนครูบาอาจารย์ให้ความยุติธรรมต่อลูกศิษย์ผู้ใหญ่ให้ความยุติธรรมต่อผู้น้อยผู้บังคับบัญชาให้ความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นไม่ใช่พวกเราก็รักพวกเขาก็ผลักโอนไปเอ็นมาเหมือนกับหลักปักเลนไม่เที่ยงตรงมั่นคงหนักแน่นการให้ความยุติธรรมอย่างเนี้ยจัดว่าเป็นธรรมทานประการหนึ่งนะโยมนะการให้ความรักความอบอุ่น
อันนี้ก็สำคัญคือการทำตนให้เป็นคนที่มีเมตตากรุณาเมตตาหมายถึงความรักความหวังดีปรารถนาดีมีไมตรีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเจือจานเพื่อฝ่ายจ่ายแจกตรงกับคำที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งมีความหมายว่าความรักอันเกิดจากน้ำใสใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนการสอนให้มีความเมตตาคือความรักจากน้ำใจจึงจำปรารถนาเพราะว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจโลกมนุษย์ที่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะได้ดีเพราะความมีเมตตาความปรารถนาดีต่อกันเมตตาจัดว่าเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกการสอนให้มีความเมตตาความรักความปรารถนาดีอย่างเนี้ยจัดว่าเป็นธรรมทานประการหนึ่งการให้กำลังใจก็สำคัญนะโยมนะคือแสดงกิริยาหรือพูดจาให้ผู้อื่นเกิดกำลังใจเมื่อเขาทำดีหรือเกิดความท้อแท้สิ้นหวังการปลอบใจให้เขาคลายทุกข์คลายเศร้าโศกเมื่อสูญเสียหรือพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจในเมื่อเขาประสบภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งการสอนให้มีกำลังใจให้เกิดความหวังและให้เกิดความสำเร็จอย่างเนี้ยก็จัดเป็นธรรมทานประการหนึ่งประการต่อมาการให้สตินั้นญาติโยมคือการเตือนใจให้เกิดสติเมื่อเขาทำผิดพลาดเสียหายหรือกำลังเดินทางผิดว่างั้นหรือกำลังเดินทางผิดคือคิดมิชอบนะการสอนให้มีสติกำกับลำดับถึงเหตุผลต้นปลายเมื่อเห็นว่าทำผิดพูดผิดคิดผิดนะฉุกคิดขึ้นมาได้มาทำใหม่พูดใหม่คิดใหม่ไม่ควรที่จะดำเนินเดินไปตามนั้นนะถือว่าผิดเป็นครูการสอนให้เขามีสติรู้สำนึกตัวได้อย่างนี้นับว่าเป็นวิธีสอนได้เป็นอย่างดีนั้นการสอนตนด้วยตนเองอย่างนี้ถือว่าเป็นครูที่ดีและเก่งกว่าครูคนใดเพราะเป็นครูประจำตัวแม้จะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดก็ไม่จำเป็นต้องหวาดหวั่นเกรงกลัวอะไรเพราะมีครูประจำใจอยู่ประจำตัวของเราอยู่ตลอดเวลานั้นโยมญาติทั้งหลายหากจะถามว่าครูประจำใจหรือประจำตัวของเราเนี่ยคือครูคนไหนนะตอบได้ทันทีว่าสติอันเป็นยอดคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั่นเองการสอนให้มีสติอย่างเนี้ยจัดว่าเป็นธรรมทานประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายการดำรงชีวิตอย่างมีสตินะย่อมที่จะป้องกันความผิดพลาดนะไม่เฉพาะแต่การขับขี่ยวดยานพาหนะแม้การดำเนินชีวิตตามปกติถ้าเราปราศจากสติมีความประมาทอยู่ในตัวความเสื่อมต่างๆก็ย่อมที่จะเกิดมีอุบัติเหตุบัติภัยย่อมที่จะเกิดมากมายนั้นเราพึงมีสติในการดำรงชีวิตเพราะสตินี่แหละจะคอยกำกับการทำการพูดแล้วก็การคิดให้เราทำในสิ่งที่ดีที่งามสาธุชนทั้งหลายธรรมทานดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยทั้งมวลล้วนเป็นสื่อประสานใจเช่นเดียวกันกับอมิสทานต่างกันก็แต่เพียงว่าธรรมทานเป็นเลิศกว่าอมิสทานเพราะอมิสทานก็คือสิ่งของที่ให้แล้วไม่คงทนถาวรอยู่ได้นานนะกลับกลายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามกาลเวลาและสภาพของสิ่งนั้นๆกลับทั้งเป็นการให้ซึ่งง่ายกว่าการให้ธรรมะแต่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายโดยส่วนเดียวนี่คือการให้อาหารวัตถุเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยส่วนเดียวประมาณนั้นส่วนการให้ธรรมะเป็นทานคงทนถาวรกว่าเพราะซึมซาบเข้าถึงจิตใจของผู้รับทำให้ผู้รับเนี่ยเกิดสติปัญญาเกิดความรู้เกิดกำลังใจได้สติได้รับความอบอุ่นมองเห็นทางก้าวหน้าในชีวิตมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตและทำให้ผู้รับได้บรรลุมรรคผลคุณงามความดีตั้งแต่เบื้องต่ำไปจนถึงเบื้องสูงจึงถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐและชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายการนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพึงศึกษาในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็น้อมนำไป
เป็นข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยในยามเช้าๆอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายเราก็มีสติในการตื่นขึ้นมาประกอบสัมมาอาชีพหลายคนหลายท่านก็ไปธุระปะปังหรือไปการไปงานตั้งแต่เช้ามืดนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามนุษย์นะก็ต้องทำมาหากินนะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องมีอาชีพรองรับหรือต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบตนวางตนไว้ในทางที่เหมาะสมนอกจากสติที่เราจะพึงมีในการดำรงตนแล้วนะโยมญาติทั้งหลายการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนั้นจะต้องมีขันติมีความอดทนนะทนต่อหลายๆอย่างนะขันติความอดทนนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพหรือในการประกอบกิจกรรมที่สร้างสรรค์อื่นๆเพราะขันตินั้นเนี่ยเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่นคงขันติแปลตามศัพท์ก็คือความอดทนนี่แหละนะเป็นคำแปลที่เหมาะสมเราพุทธศาสนิกชนก็จำได้และปฏิบัติได้ขันติความอดทนเนี่ยเราเข้าใจตามนี้เรียกว่ามีทั้งอดแล้วก็มีทั้งทนญาติโยมนะความจริงความรู้สึกนึกคิดของคนเรานั้นเนี่ยถึงแม้จะมีมากแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียงสองเท่านั้นก็คือความชอบกับความชังอันนี้แน่นอนนะเราก็สามารถที่จะพิจารณาตัวเราได้ว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนเราเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างไรคือในสองอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วในญาติโยมถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในเวลาที่ควรทนความเสียหายก็จะเกิดตามมาเช่นว่าบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออย่างนี้เป็นต้นถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมก็ไม่มีโทษอะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนะคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี่เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายธรรมะข้อนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากนะผู้ที่หวังความเจริญหวังความก้าวหน้าเราไม่ควรที่จะมองข้ามขันติความอดทนนะเราควรที่จะพยายามเพิ่มพูนทั้งความอดทั้งความทนเริ่มต้นด้วยความอดใจนะโดยไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นเนี่ยมันมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยที่จะยับยั้งชั่งใจแล้วในญาติโยมยอมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนอันนี้ก็เรียนไม่สำเร็จต้องเลิกเรียนในกลางคันอันนี้ก็น่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้ใจสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสนุกสนานเตร่ดื่มสุราเมรัยเรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หลากหลายมากชนิดความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวในภายหลังไม่คิดถึงตัวภายหลังก็มานั่งโอดครวญว่าจนอย่างนั้นจนอย่างนี้คนที่ตามใจความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวบางทีมันก็หมดตัวเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายนะก็เพราะคนไม่มีน้ำอดน้ำทนนี่แหละนะบางทีก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดยาเสพติดให้โทษมากมายนะซึ่งมันระบาดอยู่ในสังคมปราบปรามอย่างไรมันก็ไม่หมดสักทีนะบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวนะเมื่อหลอนแล้วก็เบียดเบียนคนในครอบครัวนั่นคือผู้ที่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดนะไม่อดทนไม่มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเองนะปล่อยให้เป็นทาสของยาเสพติดปล่อยให้เป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอันนี้สังคมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่เป็นภัย
นะนั้นฝากญาติฝากโยมว่าขันติความอดทนเราทุกคนนั้นเนี่ยพึงมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงบรรลุโลกุตรธรรมอยู่เหนือโลกได้สาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทรงบรรลุโลกุตรธรรมอยู่เหนือโลกแต่ก็ทรงห่วงใยคนในโลกนะต้องการให้คนในโลกครองเรือนครองโลกอย่างผาสุกดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงได้ตรัสสอนเรื่องนี้เอาไว้มากเช่นว่าทาริทิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เขาเป็นทุกข์ในโลกปฏิรูปการีทุรวาอัฏฐาตาวินทเตทนังคนขยันทำการทำงานเหมาะสมกับการเวลาย่อมหาทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยากจนแล้วขยันจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยควรที่จะตื่นขึ้นมาลืมตาดูตัวอย่างนะของคนที่เขาร่ำรวยว่าเขาทำอย่างไรนะไม่คอยทำตัวให้เป็นไส้เดือนไร้หูไร้ตาคอยท่าแต่จะใช้จ่ายอย่างเดียวโดยไม่ลืมหูลืมตานะคติเก่าๆที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนั้นอีกอย่างหนึ่งญาติโยมท่านสอนให้เราทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบนะเป็นโลกที่เปลี่ยนแปรไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับว่าพยายามที่จะหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้เราทุกคนต้องพบทุกอย่างทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบหนีก็ไม่พ้นเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นก็ต้องฝืนใจใช้ความทนเข้าเผชิญไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์มีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะบางอยากจะร่ำรวยแต่ก็กลัวลำบากกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบะผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยหมุนไปแล้วก็หมุนมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณท่านว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายหลายครั้งนะฟังเสียงออกฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างเพื่อหาทางเลี่ยงงานบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกเท่ากับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังอวดฟ้าหน้าอวดดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังครองความจนอยู่ตลอดกาลนั่นเองคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพอยากไร้หลายสถานธรรมดาคนเราทุกคนชอบของทนทนทั้งนั้นน่ะญาติโยมไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานน่าสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆส่วนของไม่ทนมีปกติเสียง่ายแตกง่ายลอกง่ายหักง่ายก็ไม่มีใครชอบคนไม่ทนแดดไม่ทนฝนเป็นประเภทโดนแดดนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าก็หามีคนชอบไม่อยู่ไหนเขาก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทนเหมือนหญ้าแพรกที่เขานำมาสอนคนในพิธีไหว้ครูรวมถึงข้าวตอกดอกมะเขือและดอกเข็มฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายคนขยันมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกกับงานเพลิดเพลินกับงานถึงงานนั้นจะหนักจะลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้ที่วัดบ้านกรวดวัดหลวงปู่ผ่านอำเภอบ้านกรวดจะมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมตั้งแต่เช้าเลยทุกการเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนไปร่วมในโครงการโดยทั่วกันและอีกงานหนึ่งที่วัดธรรมธีรารามวัดป่าหลังลุงเลื่อยใกล้ๆกับโรงพยาบาลศูนย์ก็มีโครงการอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์อำเภอเมืองกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตตาภรหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11มีเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการให้กับคณะสงฆ์ในคราวครั้งนี้พระผู้รับเนินในการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อน
ขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มพุงบ่เท่ทอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้ามันเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหยอก็สร้างตามเขาสิพากันท่วงทั้งเมืองก็บ่เงียงเขาสิติทั้งถ่ายขายหน้าก็บ่อายยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์น้อยพุ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มอบให้ผู้ขาธิการหลวงพ่อพันธ์แม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องย่ำเศร้าๆหลังจากลุงพ่อประคู่ประหยัดธรรมนิเทศนะครับออกจากห้องทรงไปแล้วหัวหน้าวิทยุการบรรจงอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขาในเสาร์นี้นะครับสายแรกที่มาหลังไม่สาวกระสังนะครับมานะครับบอกว่าขอเพลงสวรรค์ชาวนาของการเจ้าสุพรรณแนวสันนะครับครับยินดีนะครับสำหรับสาวกระสังนะครับขอทักทายพี่น้องเฮานะครับสุเทียนทองคำมาแล้วนะครับสบายดีครับเมียบุญเรียนที่หลักนะครับร่มจงกระหลับหลับฟังอยู่นะครับเนาะสองท่านที่มาจากทางเฟซทางไลน์นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้มาพอกันมื้อนี้นะครับก็เป็นวันอังคารที่18นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569สบายดีครับสายนี้ครับผม
1: สบายดีลุงคำ
0: ครับสบายดีครับพ่อสมนึกครับผม
1: วันนี้เดือนสิงหาแล้วเนาะ
0: ครับผมเดือนสิงหาครับเป็นเดือนเก้าแล้วเด้ครับพ่อ
1: ครับสุรพลกระต่ายเดือนสิงหาเดี๋ยวเนาะวันที่16
0: ครับผมครับ
1: 2511
0: ครับผม
1: ยอดรักก็9สิงหา
0: ครับผม
1: 2551
0: ครับผม
1: สมบัติเมธานี18สิงหา
0: ครับ
1: 2565
0: ครับ
1: 3คนเนี่ย
0: ครับผม
1: วันนี้ขอฟังเพลงสุรพลเด้อ
0: ครับเพลงใดก็ได้เนาะ
1: อันใดก็ได้ครับ
0: โอเคครับโอเคครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับพ่อสมนึกครับผมให้ข้อมูลแล้วนะครับขอบคุณพ่อสมนึกหลายๆนะครับที่บอกนะครับว่าจะเป็นการเสียชีวิตของดาราใหญ่ๆนาราหนักหลองนะครับเอามาบอกมาเก่ากันในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุผู้เล็กนิดและน้อยนะครับเป็นความสุขให้กันครับจากเสียงเพลงนะครับที่สาวกระสังขอมาแล้วก็พ่อสมนึกขอมาหัวหน้าวิทยุกรรมบรรจงจัดให้ผ่านได้กัน

5:40 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาธิการบุกปอพันธ์ไม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็หัวหน้าวิทยุการบรรจงอำนวยความสะดวกกับเสียงเพลงแล้วก็รับโทรศัพท์กับพี่กับน้องเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันนะครับเพียงจบไปวันนึงนะครับฮักกิ่งบัวนะครับของแม่บรรเทาสำลังใจนะครับโดยการขับร้องของอาจารย์สายันสัญญานะครับยังเหลืออีกนะครับเพราะว่าสิเป็นแม่บุญเรียนนะครับของหยาดนภาไร่แล้วก็พ่อหมายข้างบ้านแล้วก็ทองพุ่นคงสืบชาติเท่าต่างกันสันนั้นนะครับเนาะอันนี้คือมาทั้งหลังไม้ในส่วนหนึ่งก็คือมาทั้งเฟสนำนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับในช่วงของเศร้าๆที่เฮามาพอมว่าให้กำลังใจกันผู้ขายเองก็มาอย่างไว้อยู่คือกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับก็นอนอยู่กับขายกับเด็กนะครับที่เป็นกลุ่มของสำนักงานคุ้มครองผู้เฒ่าในจัดโครงการนะครับโปรแกรมพื้นฐานโปรแกรมไม่ใจพร้อมนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับให้กับลูกกับหลานของเฮาที่เป็นผู้เสพผู้หลงติดนี่แหละครับถ้าหลงติดแล้วเข้าสู่กระบวนการนี่ก็สิเฮ็ดจังได๋ครับเฮาก็ได้ไปเรียนรู้นะครับได้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของเฮากลับเข้ามาเป็นคนดีของสังคมก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับเนาะที่เฮาอยู่กับสังคมแม้น้อผิดพลาดไปแต่เฮากลับตัวก็ถือว่ายังเป็นคนดีได้อยู่นะครับเนาะเอาในช่วงนี้นะครับคาเฟ่ราที่ไรกันมากนะครับเอา2เพลงก่อนนะครับเพราะค่อยมาล่ากันได้ถ่ายรายการครับ

5นาฬิกา51นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาธิการหลวงพ่อพันธ์ในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการในใจสำเนียงภาษาอีสานเพื่อนบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องขอบคุณหนาวที่อยู่กับมาจงร้ายหลายนะครับนะที่ได้เปิดเพลงตามคำขอของพ่อแม่นะครับได้ยังท่านใจกับพ่อแม่ที่ขอมานะครับพ่อใหญ่สมเนยก็ได้ฟังแล้วนะครับขอบสุรพลมาแล้วนะครับยังเหลือนะครับบุญเหลือใจร่ำนะครับที่ขอมามารีนะครับกับพ่อแม่ข้างบ้านบ่ครับของของแม่ท้องพุ่นนะครับคงสืบชาตินะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับเพลงที่หัวหน้าวิทยุการบรรจงตั้งเอาไว้นะครับเพลงทั้งสองเพลงนี่ครับจบจบจังไรผู้ขาดที่กำลุกพ่อพันธ์แม่ฝ่ายพร้อมทั้งหัวหน้าวิทยุการบรรจงให้พี่น้องนะครับอยู่ดีสบายเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยกันทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: ทำความดีเพื่อชาติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองป้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มาก

0: ศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

0: ไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องมาศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดีค่ะคุณผู้ฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะช่วงนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลทำหน้าที่ดำเนินการค่ะทางเทคนิคที่อยู่กับเราวันนี้นะคะคุณวิรยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังรายการมากล่าวและแจ้งด้วยดีเสมอมากค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวและแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราค่ะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในวันอังคารที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะก่อนที่จะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศข่าวสัญจรหรือว่าข่าวในพื้นที่จังหวัดลำนะคะจะขอทักทายประกาศฮันกันก่อนก็แล้วกันในภาพรวมนะคะไม่แน่ใจว่าท่านใดเข้ามาบ้างหรือยังเนาะแต่ว่าสังเกตดูหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปดูเนาะว่าแฟนรายการท่านใดถ้าเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาจัดรายการจะไม่ได้ดูข้อความเท่าไหร่นะเพราะว่าจะนำเสนอข่าวบางทีเป็นเหลือเพียงข้อความแล้วกลับมาเนี่ยอาจจะนำเสนอข่าวไม่ครบถ้วนนะคะมีเห็นหลักๆเลยนะคะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาลำดับแรกๆก็จะมีทั้งคุณเหมือนจันทร์ปริธารัมนะคะคุณดิเรกสวนสายคุณบรรเทาสำดานใจนะคะผู้ใหญ่พลคนสารกาก็จะแจ้งประจำเลยในเรื่องการเปิดหอกระจายข่าวนะคะเป็นผู้นำหมู่บ้านที่โอ้นะรับข่าวสารให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังกันทุกวันเลยนะคะที่มีรายการเนาะก็บอกว่าเป็นการเปิดที่บ้านหนองเรือหมู่ที่6นะคะตำบลฉลุงเหล็กขอบพระคุณแล้วก็เห็นมีคุณทัพปะปูชะกังด้วยนะคะก็รับฟังกันอยู่นะคะแล้วก็มีผู้นำหมู่บ้านท่านกำนันนรงผลเจริญด้วยต้องขอบพระคุณที่จากเมืองไผ่กระสังนะคะในพื้นที่กระสังของเรานั้นก็ฟังข่าวสารกันมากเลยนะแล้วก็มีคุณสากลเจียวรำนะคุณจิดาภานะก็ติดตามกันอยู่นะนี่ก็อยู่ในพื้นที่กระสังที่เดียวกันนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่กมลชนกใช่ไหมคะเจนใจนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ไก่ก็จะท้าทายกันมาตลอดนะคะบางครั้งก็ถึงจะไม่ท้าทายก็ทราบเลยค่ะผู้ใหญ่ไก่ต้องเป็นหัวกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีทั้งคุณยืนยงประโคนนะคะคุณเหมือนสุกร้อมที่เห็นอยู่เป็นประจำนะคะคุณละมุนสารสุขก็จะติดตามกันอยู่นะคะท้าทายกันเข้ามาตลอดเลยรวมทั้งแม่บุญเดนที่รักด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะถ้าเอ่ยนามไม่ครบต้องขออภัยนะคะเพราะว่าจะเป็นข้อความก่อนๆ นะที่ได้เข้าไปติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของประชาสัมพันธ์กันก่อนก็แล้วกันเนาะที่ก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ก็ได้นำข่าวประชาสัมพันธ์ให้เรามาแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็ได้มีการแจ้งว่าด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ก็ร่วมกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีการในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะเป็นการจี้ปล้นแล้วก็เหตุกราดยิงค่ะภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถนนธานีนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็ธนาคารก็อยู่ตรงข้ามร้านหนังสือของย่านนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ตรงข้ามกันธนาคารสีส้มๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะเขาก็จะมีการเรียกว่าเป็นการซ้อมแผนประชาเหตุนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะในสถานการณ์นี้ในเรื่องการซ้อมแผนประชาเหตุเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดนะคะดังนั้นก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราก็รับทราบด้วยนะคะเพื่อได้รู้ว่าเขามีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะเวลา16:00 น.ถึง18:00 น.นะคะดังนั้นเนี่ยถ้า
ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะที่ธนาคารนะคะสงเคราะห์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นการซ้อมแผนชันเหตุในเรื่องของเหตุจี้ปล้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์ยิงนั่นเองจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันด้วยก็แล้วกันนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์เอาไว้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะก็25องศาเซลเซียสค่ะมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคุณผู้ฟังจะฝนเนี่ยก็คือ 17% ของพื้นที่ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ติดตามพยากรณ์อากาศเรียบร้อยแล้วมาติดตามข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันข่าวแรกเลยค่ะมาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกับท่านรัฐมนตรีพัฒนากันบ้างนะคะก็จะหนุนในเรื่องของรปช.ยกระดับปฐมภูมินะคะเป็นการเชื่อมข้อมูลสุขภาพค่ะเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มค่ะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนะคะกรุงเทพมหานครนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนนะคะประจำปี2565ก็ระบุเลยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญนะคะความท้าทายรอบด้านเลยค่ะทั้งในเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะการเพิ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ค่ะแล้วก็ความก้าวหน้านะคะของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI รวมถึงความเสี่ยงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะก็พร้อมรับผลักดันในเรื่องของระบบปฐมภูมิอัจฉริยะนะคะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพค่ะเพื่อสร้างระบบบริการดิจิทัลที่ไร้รอยต่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะยังเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของโรค NCD ด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรค่ะเสริมกำลังด้วยอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสบนะคะเพื่อร่วมดูแลผู้สูงอายุนะคะและกลุ่มเบาบางตลอดจนยกระดับการดูแลสุขภาพจิตนะคะเชิงรุกแล้วก็จัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกอำเภอค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีพัฒนาก็บอกเลยว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขนะคะให้เกิดผลอย่างรูปธรรมนะคะเพราะเป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยการสร้างระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็งนะคะจำเป็นต้องเริ่มจากโรงพยาบาลชุมชนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะทั้งด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเลยว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและก็บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนค่ะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิพร้อมสร้างเครือขายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศนะคะเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการประชุมมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้บริการโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะบุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็เข้าร่วมกว่า600คนนะคะยังอยู่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเตรียมบูรณาการนะคะการทำงานของหน่วยงานในสังกัดหวังแก้ในเรื่องของปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ
นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนประจำปี2569ในหัวข้อโรงพยาบาลชุมชนพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งนะคะท่านรัฐมนตรีพัฒนาท่านก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็นอกจากประเด็นเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ยังมีเรื่องภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันนะคะการให้ความรู้รวมไปถึงในเรื่องของ prevention and promotion นะคะแต่เมื่อกลับมาดูที่ตัวเลขก็จะพบเลยว่ายังติดตัวแดงจำนวนค่อนข้างมากค่ะดังนั้นในกระบวนการการปรับปรุงตรงนี้นะคะก็อยู่ในแผนงานที่ได้ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดสรรงบประมาณที่ได้จากสปสช.นะคะแล้วบอกว่าในปีหน้านะคะเราได้งบเพิ่มเติมค่ะก็จะมาช่วยทำให้การเงินของโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลในทุกระดับนั้นดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องการพิจารณาไปจนถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณลงมาในกิจกรรมปฐมภูมิซึ่งโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลรพสตเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่นั้นเนี่ยในเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างเฉพาะเจาะจงก็จะทำให้สุขภาพทางการเงินของโรงพยาบาลนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติงานก็จะมีในเรื่องการความสอดคล้องนะคะกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีพัฒนาก็ยังมีการตอบคำถามประเด็นที่ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสั่งรื้อเนื้อคาระบบตัวชี้วัด KPI ใหม่นะคะให้ออกแบบสิ้นนะภายใน1เดือนนะคะว่าได้มีการหารือกับทางปลัดแล้วก็รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าในกระบวนการต่างๆซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงค่ะแล้วก็ออกแบบระบบโดยยึดว่าอะไรคือเป้าหมายหลักอะไรคือกระบวนการและอะไรคืออาวุธหรืออุปกรณ์ที่ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อว่านะแต่ละภารกิจนะคะคุณผู้ฟังจะสอดคล้องกับงบประมาณที่นำไปใช้ค่ะและทีนี้ก็ยังคาดหวังนะคะว่าจะช่วยลดภาระงานได้แล้วก็ควบคู่กันไปกับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพนะคะส่วนการเพิ่มศักยภาพในมุมของการบริหารจัดการต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ท่านรัฐมนตรีพัฒนาเลยบอกว่าทางโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราอยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่งบประมาณของรัฐโดยตรงนะคะอาจจะมองในแง่ของวัตถุประสงค์และก็หน่วยงานที่จะเข้ามาทำงานร่วมค่ะสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นสสสก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็มีการสั่งการนะคะว่าสสสควรจะรักษา KPI ควบคู่ไปกับการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยการดำเนินการก็จะมีในเรื่องของทั้งเรื่องอุปสรรคในเรื่องของการวัดแล้วก็การติดตามผลค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการส่ง4นวัตกรรมแพทย์นะคะใช้จริงขายจริงเลยค่ะดันอุดรเนี่ยสู่ Innovation Sandbox เชื่อม30บาทสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งในเรื่องนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยนะคะจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงนะคะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมคณะเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ค่ะที่โรงพยาบาลอุดรธานีเขาไปติดตามในเรื่องการนำผลิตภัณฑ์เนาะทางการแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงเลยค่ะภายใต้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งบอกว่าการนำร่องเนี่ยก็มีนวัตกรรม4รายการเลยนะคะได้แก่ถุงทวารเทียมจากยางพาราไทยเนี่ยบอกว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นการลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์นำเข้าค่ะแล้วก็มีในเรื่องการในเรื่องของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมเฉพาะบุคคลนะคะผลิตด้วยเทคโนโลยี3มิติจากข้อมูล 4D สแกนนะคะระบบ AI อ่านภาพรังสีทรงอกช่วยแพทย์คัดกรองโรคปอดและวัณโรคได้รวดเร็วค่ะวัคซีนป้องกันโรคไอครอนสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ส่งต่อภูมิคุ้มกันสู่ทารกแรกเกิดนะคะถึงทางกระทรวงอวเนี่ยก็เตรียมผลักดันนะให้จังหวัดอุดรธานีนั้นเป็น Innovation Sandbox ด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะก็เปิด
พื้นที่นะให้ผู้ประกอบการแล้ว SME นะทดสอบนวัตกรรมจริงนะคะเชื่อมโยงนะคะวิจัยสู่ธุรกิจและก็ตลาดโลกลดช่องว่างระหว่างการพัฒนาและการใช้งานเพื่อนวัตกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเราทางเองก็จะเป็นต้นแบบนะคะในวินดี้ทดสอบนวัตกรรมการแพทย์ไทยใช้จริงขายจริงค่ะเชื่อมโครงการ30บาทสู่ตลาดโลกนะคะเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าทันตแพทย์นั้นจ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิดนะคะ4กฎหมายสำคัญเลยค่ะหากตรวจพบนะถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวปอยทะเลรัศมีแจ่งจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลก็เดินหน้าต่อเนื่องในการระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดนะคะภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568นะคะก็เตือนเลยค่ะทันตแพทย์นะคะระมัดระวังด้วยนะในเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชานะตามแบบพ.ม.33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33นะคะโดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการตรวจไม่ได้ฉายหรือว่าให้บริการแก่ผู้ป่วยค่ะหากพบนะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในการในใบสั่งอยากอาสังกะอาใบสั่งดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกดำเนินการนะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนางสาวพลเรก็เลยบอกว่ากรณีที่ทันตแพทย์นะคะลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยที่ไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยก็ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะก็จะผิดนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นดังนี้นะข้อแรกเลยก็คือพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542นะคะฉบับนี้บอกว่าคุมเรื่องช่อดอกกัญชาค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมนะคะสองก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ค่ะบอกว่าฉบับนี้จะคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่5ค่ะแล้วก็3ก็คือพรบ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2537นะคะฉบับนี้บอกว่าคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์นะคะ4ก็คือพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541ค่ะบอกว่าเงื่อนไขสำคัญเลยที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันก็คือตามมาตรา34นะคะซึ่งในเรื่องการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรก็คงกัญชาแบบพ.ท. 33โดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือว่าให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีค่ะก็จะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นด้วยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับรัฐมนตรีนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีกันบ้างบอกเลยย้ำจุดยืนนะไทยเป็นกลางค่ะทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีไม่มีเลือกข้างนะคะหลังสหรัฐตึงกดดันให้เลือกข้างนะคะในการแข่งขัน AI นะคะซึ่งเรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศค่ะให้เลือกข้างนะคะในการที่จะแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจริงๆของเราตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางนะคะทั้งด้านเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะและในด้านทางเทคโนโลยีนะคะที่อยากศึกษาเรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือว่าจีนนะแต่ว่าในเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราไม่เลือกข้างหรือว่าหากจะตัดสินใจไม่สับสนหรือว่าไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาประเทศไทยถือว่าเขาเป็นคนเลือกหรือว่าตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกที่จะมีใช้ของใครนะคะซึ่งในทุกเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วค่ะแต่ตัวตนเองก็อยากจะให้ประชาชนคนไทยนี่เข้าถึงเลือกได้แล้วก็ตัดสินใจเองนะคะไม่ใช่จะต้องมาบังคับนะคะให้มีข้อจำกัดทางการค้าถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง
ก็จะไม่เป็นสิ่งดีต่อประเทศค่ะส่วนจะหารือนะกับนายศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่ค่ะรัฐมนตรีชัยชนกท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็นายศรีหาศักดิ์นั้นมีแนวทางนโยบายการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อเวลามีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็พูดคุยกันกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายศรีหาศักดิ์อยู่แล้วอยู่เสมอค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเหตุผลที่ยังไม่ตัดสินใจลงนามความร่วมมือบางเรื่องกับจีนก็เพราะให้เกียรตินะคะแล้วก็คำนึงถึงสหรัฐดังนั้นเนี่ยมุมมองในตรงเนี้ยเราชัดเจนตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็อย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติท่านก็ชี้เลยว่าไตรมาสที่2ตัวเลขลงทุนเอกชนเนี่ยโตนะคะ 13.4% สูงสุดรอบ11ปีค่ะพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานลดความเปราะบางการพึ่งพานำเข้าพลังงานนะคะมั่นใจภาพต่อไปเนี่ยของเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตคมชัดแน่เลยค่ะซึ่งดังนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านก็เปิดเผยมุมมองนะคะเศรษฐกิจไทยผ่าน Facebook นะคะระบุเลยว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี2519ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงนะคะจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางค่ะที่ทำให้ราคาพลังงานและค่าของชีพสูงขึ้นนะคะแล้วก็เงินเฟ้อนะคะพุ่งค่ะแต่ร้อยละ 2.7 นะก็ส่งผลการให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจุดเด่นของไตรมาสนี้ก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่โตถึงร้อยละ 13.4 สูงสุดในรอบ11ปีค่ะต่อเนื่องจากไตรมาสได้ที่โตเกินร้อยละ10โดยเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.55 แสนล้านบาทส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาด AI การแปลรูปเกษตรแล้วก็ขนาดเนี้ยการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 12.5 นะคะซึ่งท่านรองนายกอินิติท่านก็เลยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดมูลค่า 200,000 ล้านบาททั้งในเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะคะระบบไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเพื่อช่วยลดการนำเข้าพลังงานแล้วก็ลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันโลกนะคะพร้อมชี้ว่าไทยกำลังขยับเข้าสู่ New Economy นะคะหรือว่าเศรษฐกิจใหม่นั่นเองคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสนะที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานโลกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยข้อสรุปเลยว่าแม้ GDP ไตรมาส2โตเพียงร้อยละ 1.9 แต่ว่าการลงทุนเอกชนยังพุ่งแรงที่สุดในรอบศตวรรษในรอบทศวรรษนะคะก็สะท้อนเลยค่ะสัญญาณเศรษฐกิจของไทยนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับข่าวนี้นะคะบางท่านอาจจะเห็นป้ายทะเบียนรถนะคะมีข้อสงสัยเนาะก็จะมีทะเบียนรถที่เขาจะมีเขาเรียกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว T และตัว C นะก็มีอีกแบบนึงก็คือตัว Q และตัว C ย้ำเลยว่ามันเป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตค่ะแล้วก็ทดสอบคุณภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้นายถิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเลยบอกเลยนะว่าจากกรณีที่มีภาพเนาะปรากฏรถยนต์ที่เขาติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะตัว T แล้วก็ตัว C หรือว่าตัว Q กับตัว C นะวิ่งเลยบนท้องถนนเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงเลยว่าป้ายทะเบียนนะที่เขามีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว T C หรือว่าตัว Q C นะเป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการที่จะนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์แล้วก็สมรรถนะของตัวรถนะคะแล้วก็ประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนการผลิตค่ะซึ่งจะช่วยนะคะสร้างความมั่นใจในคุณภาพนะคะและความปลอดภัยสูงสุดนะคะด้วยป้ายทะเบียนตัวอักษรนะภาษาอังกฤษตัว T และตัว C แล้วก็ตัว Q กับตัว C นะเขามีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะก็คือป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษนะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีตัว T และตัว C นั้นเขาจะใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตค่ะซึ่งจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือว่าประกอบขึ้นใหม่นะคะนำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนควบหรือว่าเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถต้นแบบ T
ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะแล้วก็ประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ารถนั้นมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานก่อนผลิตจริงค่ะทั้งนี้นะคะหนังสืออนุญาตมีอายุนะ180วันนับแต่วันอนุญาตนะคะรถยนต์นะคะป้ายทะเบียนจะมีลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงค่ะขนาดกว้างก็คือ15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรนะคะบรรทัดแรกเนี่ยเขาแสดงอักษรภาษาอังกฤษเลยว่าตัว T และตัว C นำหน้าหมายเลขไม่เกินสีหลักค่ะแล้วก็บรรทัดที่2เขาจะแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายคอไข่สอเสือค่ะแล้วก็อัดนะคะเป็นรอยดุลนะคะที่มุมล่างด้านขวานะคะส่วนรถจักรยานยนต์นะก็จะเป็นตัวแผ่นป้ายนะจะมีขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตรนะคะยาวก็22เซนติเมตรมี3บรรทัดนะคะบรรทัดแรกก็จะเป็นตัวอักษรตัวภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัว T และตัว C บรรทัดที่2ก็จะเป็นชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะบรรทัดที่3ก็จะเป็นเลขไม่เกิน4หลักนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสืออัดเป็นรอยดุลอยู่ที่มุมบนด้านขวานะคะมาดูข้อ2กันบ้างนะคะจะเป็นป้ายทะเบียนนะคะอักษรภาษาอังกฤษตัว Q และตัว C ค่ะอันนี้บอกว่าใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพนะคะซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบและหรือว่านำเข้านะแล้วก็ถูกสุ่มตรวจถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายค่ะซึ่งบอกว่าตัวแผ่นป้ายเขาจะมีขนาด15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรนะคะแล้วก็บรรทัดแรกเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว Q และตัว C นำหน้านะคะหมายเลขไม่เกินสีหลักค่ะแล้วก็บรรทัดที่2เขาจะแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสือนะคะอัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวาค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะหนังสืออนุญาตจะมีอายุ90วันนับแต่วันอนุญาตนะคะซึ่งทางโฆษกกระทรวงโฆษกของกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าสำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้ายตัวอักษรนะคะ TC และ QC มาหรือว่าออกทดสอบเนาะบนท้องถนนก็ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับเขาเรียกว่าตัวรถนะคะตลอดระยะเวลาการทดสอบนะคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกำหนดด้วยนะคะรวมถึงผู้ขับรถทดสอบเนี่ยต้องมีอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นนะคะหากได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวเนี่ยฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนะก็บอกเป็นความผิดค่ะตามมาตรา 6/1 วรรค 3นะคะแล้วก็ต้องระวังโทษตามมาตรา60นะคะแห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ค่ะโดยมีโทษปรับนะไม่เกิน 2,000 บาทนะคะสำหรับเรียกว่าอะไรป้ายทะเบียนนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว TC แล้วก็ QC นะเขาจะเป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ออกโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมการแล้วก็สนับสนุนวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบยานยนต์ในประเทศค่ะก็คือการกำกับดูแลความปลอดภัยนะคะในการใช้รถจักรยานทั้งนี้นะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ค่ะสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบกนะคะโทร022718888ต่อ2408นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำกันบ้างค่ะสำหรับข่าวแรกของพื้นที่จังหวัดลำที่นำเสนอกันนะคะในวันนี้ก็จะเป็นข่าวของทางปศุสัตว์บุรีรัมย์นะคะก็รับกระบือพระราชทานมอบเกษตรกรเลี้ยงดูแลนะคะซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดพิธีรับมอบกระบือพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ปล่อยชีวิตกระบือและพระราชทานกระบือเพศเมียนะคะจำนวน4ตัวนะคะจากครอบครัวของเกษตรกรเลี้ยงดูแลโดยนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรรมนะคะตามแนวพระราชดำริโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะต่อพระบรมมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพิธีรับมอบกระบือพระทานนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลและก็เสริมความเป็นสิริมงคลตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ปล่อยชีวิตกระบือเพศเมียจำนวน4ตัวค่ะ
พื่ออุทิศบุญกุศลแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลและพระราชทานกระบือดังกล่าวนั้นให้แก่นางสาวปิยธิดาโกติรัมนะคะซึ่งอยู่บ้านเลขที่6หมู่ที่10ค่ะตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดลำนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะได้มีนายเทพพนมสมเสมอค่ะในมือละหารทรายหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแวงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนะคะซึ่งสำหรับกระบือพระราชทานเพศเมียจำนวน4ตัวเนี่ยค่ะก็ได้มีการตรวจสุขภาพกระบือเรียบร้อยแล้วว่าปลอดภัยจากโรคค่ะพร้อมทั้งได้มีการให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรคแล้วก็มอบปัจจัยการผลิตแร่ธาตุก้อนวิตามินแล้วก็ยาถ่ายพยาธิให้แก่เกษตรกรที่ได้รับมอบกระบือพระราชทานในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวปิยธิดาโกติรัมเกษตรกรที่รับกระบือพระราชทานก็ต่างรู้สึกซาบซึ้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดแก่ครอบครัวของตนเองที่รับพระราชทานกระบือในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนานค่ะแล้วก็ทางนางสาวปิยธิดาก็บอกเลยว่าจะตั้งใจเลี้ยงกระบือพระราชทานที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์แล้วก็ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับครอบครัวของนางสาวปิยธิดานะคะแล้วก็เป็นไปตามแนวทางโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางสำนักงานประมงจังหวัดเวลำก็มีการร่วมพิธีเปิดประชุมนะคะปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรปีงบประมาณ2569ค่ะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นะคะในช่วงเวลา 9:00 นที่โรงแรมโมเดนาบายเฟเซอร์บุรีรัมย์นะคะถนนเวลำประโคนชัยนะคะตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดเวลำกลางนั่งของนายสุทธิวุฒิแก่นทองค่ะประมงจังหวัดเวลำก็พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ฤกษ์ขอพิการนายณัฐพงษ์ฤทธิ์ประดิษฐ์นะคะเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานนะคะนางสาวจันประภาจันจิราพรนะคะเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการรองรับงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเวลำประจำปีงบประมาณ2569ค่ะพิธีเปิดรับเกียรติจากนายคำเครื่องมณัฐใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลำเป็นประธานค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2569เพื่อเป็นการร่วมกันนะคะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะในการที่จะบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ยังได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี 2569/2570 นะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนค่ะโดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ควบคู่กับการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะการบริการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะในการสร้างระบบการจัดการปฏิบัติด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเวลำต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อที่ทางจังหวัดเวลำมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นครั้งที่2นะคะตับ2569บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเวลำนะคะชั้น1สกลางจังหวัดเวลำค่ะทางด้านของนายอัครพันธ์ภูลสิริประจังหวัดเวลำเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเวลำครั้งที่2/2569นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคเอกชนค่ะแล้วก็องค์กรภาคสังคมก็ร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่ามีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะในการที่จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมไปถึงการมัดโครงการแล้วก็ประมาณนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนในองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะนำไปจัดกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะตลอดจนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดนะคะให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนะคะทางด้านของนางสาวรัตพชา
นะคะธีรพัฒน์กิจซึ่งก็เป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะตัวแทนประชาชนค่ะก็สะท้อนถึงความร่วมมือที่กว้างขวางแล้วก็จริงจังนะคะในงานบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัดของจังหวัดนั้นมีความเข้มแข็งนะคะครอบคลุมแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้จึงถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์มีงานต้อนรับคณะอนุกรรมการแก่งกองประเมินโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานรอบตัดสินปี2569นะคะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายสุภทีอยู่วัฒนาซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่8และ18ในฐานะก็เป็นประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแก่งกองและคัดเลือกโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี2569นะคะชุดที่1ค่ะเป็นกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะเข้าประเมินรอบตัดสินนาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะคะตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายค่ะซึ่งบอกว่าการประเมินครั้งนี้ก็มีผู้แทนนะจากหลายหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านทวีพันธ์เหล่าพันเทาจังหวัดสากลจังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจโทสรกิจตะเกิงผลนะคะครูใหญ่โรงเรียนตชด.ชมรม9สมาคมจีนค่ะนายวัชรินทร์คงพลปานผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นะคะรวมไปถึงครูนักเรียนผู้แทนจากกลุ่มจากกองกำกับการจังหวัดเวียงชายแดนที่21ค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่5นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์แล้วก็สหกรณ์การเกษตรละหารทรายจำกัดค่ะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบนะคะทั้งด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนะคะการบริหารจัดการแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแสดงศักยภาพในการที่จะเข้ารับการประเมินรอบสุดท้ายค่ะก็ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในการชิงรางวัลพระราชทานประจำปี2569นะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ถือว่าอาจจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะคะโดยไม่เพียงแต่สร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนค่ะแต่ว่ามันยังเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะก็ได้มีการไปติดตามนะภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะอันเนื่องมาจากการสู้รบในตัวหนอกกลางนะคะโดยวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรนะคะพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไปติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะปุ๋ยนะคะแล้วก็จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันคุณผู้ฟังนะคะอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตัวหนอกกลางผลการตรวจติดตามมีดังนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นเนาะต่อการครองชีพมีปริมาณเพียงพอค่ะแล้วเพื่อการบริโภควันนี้บอกว่าราคานะยังคงทรงตัวนะคะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นนะคะได้แก่ห้างบิ๊กซีห้างแมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโลตัสโกลเฟสห้างทวีคิดนะคะร้านยินยงแล้วก็ร้านซีเจรวมไปถึงการจัดโซนจำหน่ายสินค้าทายาทไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังเป็น 20% ถึง 50% ค่ะกว่าพันรายการเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้อีกทางหนึ่งทางนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้เลยนะที่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะทั้ง23อำเภอเนาะ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันศุกร์นะคะเว้นศุกร์ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะไม่ใช่ทุกศุกร์นะศุกร์เว้นศุกร์นะคะระยะเวลาก็3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะ2มาดูสถานการณ์ปุ๋ยกันบ้างนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ความต้องการปุ๋ยยูเรียสูตร4600-1688หรือว่า1645เพิ่มขึ้นนะคะบอกว่าปริมาณปุ๋ยในพื้นที่มีเพียงพอนะสามารถที่จะออกสู่ตลาดตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรได้ตามปกติค่ะบอกว่าสำหรับวันนี้นะคะปุ๋ยยังทรงตัวนะคะแล้วก็บอกว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะเนื่องจากปริมาณการนำเข้ามาจำหน่ายหรือมาขายในประเทศเนี่ยได้ตามปกติแล้วแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างบริษัทค้าปุ๋ยนะคะในระดับเขาเรียกว่ารายละเอียดราคานะคะมีการแจ้งมาว่าในสูตร4600นะคะอยู่ที่1,130-1,200นะคะสูตร46เอาเข้าไปค่ะสูตร18460นะคะอยู่ที่1,500-1,580นะคะสูตร0060อยู่ที่830-930ค่ะสูตร2100นะคะจะเป็นราคานะ520-720บาทนะคะสูตร15-15-15จะอยู่ที่1,220-1,170บาทค่ะสูตร16-20จะอยู่ที่950-1,070บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างนะคะซึ่งบอกว่าปริมาณมีเพียงพอให้บริการค่ะวันนี้น้ำมันก็ว่าราคายังทรงตัวอยู่นะคะดีเซลนะอยู่ที่37.96 บาทนะคะต่อลิตรเนาะแล้วก็แก๊สโซฮอล์ซูเปอร์พาวเวอร์นะอยู่ที่48.20 บาทต่อลิตรเนาะแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะคะ E20 นะอยู่ที่32.20 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์91หรือแก๊สโซฮอล์91นั่นเองนะอยู่ที่36.89 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95นะคะอยู่ที่37.20 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่เนาะก็จะกำชับนายผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกกร.ฉบับที่68พ.ศ. 2568นะคะในเรื่องการแสดงนะราคาจำหน่ายหรือราคาขายปลีกณลงวันที่1กรกฎาคม2568อย่างเคร่งครัดนะคะหากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้นะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโทรนะ044-621-185นะคะหรือว่าสายด่วน1569นะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายกับทางชุมประธานเวลามีงานร่วมชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในการเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยภัยแล้งปี2569/2570นะคะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายระเมศพงษ์พงษ์ผู้การโครงการชุมประธานเวลาพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานนะคะก็เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบแนวทางในการดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570ผ่านระบบสู่มิทติ้งที่ห้องประชุมโครงการชมทานบุรีรัมย์นะคะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมจากศูนย์กลางที่กรมชลประทานถนนสามเสนกรุงเทพมหานครนะคะโดยในเรื่องการประชุมเนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะคะการคาดการณ์สภาพอากาศและการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำและสกัดกสการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่เหลือค่ะโดยท่านประธานกรมชลประทานก็ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบนะคะคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนค่ะทั้งในเรื่องการอุปโภคบริโภคนะคะการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มงวดนะคะดังนั้นเนี่ยในด้านของการป้องกันและบรรเทาภัยในด้านของการป้องกันและบรรเทาปัญหาในเรื่องอุทกภัยนะก็จะมีการกำชับค่ะให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบริการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้ทันต่อสถานการณ์นะคะเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือนะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมทั้งเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะจากรายการมากล่าวแล้วแจ้งนะคะที่นำมาฝาก
กันในวันนี้ค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะกับคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้านทางคลื่นของ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สตบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณค่ะผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั่วหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันเรวดีของสักคนตั้งจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.